0: เทมปุระคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปุระอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เพจของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแจ้งประกาศด่วนเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนพร้อมแนบเอกสารใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สภ.หาดใหญ่เกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตลูกจ้างครูชาวแอฟริกาใต้ที่ได้โพสต์ข้อความและภาพผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็น LINE กลุ่ม Open Chat ในลักษณะว่าจะนำอาวุธปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยทั้งยังมีการโพสต์ภาพการฝึกซ้อมอาวุธปืนและโชว์เครื่องกระสุนปืนรวมทั้งส่งรูปภาพคณะผู้บริหารพร้อมข้อความในทำนองข่มขู่ด้วยติดตามข่าวกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้หรือ KFA ต้องเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังสื่อท้องถิ่นได้เปิดเผยข้อกล่าวหาว่าเคยเป็นผู้จัดหาบริการทางเพศให้กับผู้ตัดสินต่างชาติที่มาปฏิบัติหน้าที่ในเกมระดับนานาชาติเมื่อช่วงปี 2011 ถึง 2012 โดยรายงานจากสถานีโทรทัศน์ JTBC และสำนักข่าวยอนฮับระบุว่าสมาคมลูกหนังแดนสมขาวถูกเชื่อมโยงว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการพาผู้ตัดสินต่างชาติไปใช้บริการนวดที่มีลักษณะให้บริการทางเพศในกรุงโซเพื่อแลกกับผลประโยชน์กับเป็นเจ้าภาพจากศึกฟาดแข้งระดับนานาชาติก่อนหน้านี้ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่4มาเลเซียชนะฟิลิปปินส์1-0ทีมชาติไทยชนะเมียนมา2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสคู่ที่น่าสนใจวิกตอเรียกิมาไรแพ้อารัวก้าที่เหลือ10คน0-1เอสเตราเสมอสปอร์ติ้งลิสบอน2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรปรีซีซั่นคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสแพ้อินเตอร์มิลาน1-2เชลซีชนะเอซีมิลาน3-0แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอปารีสแซงต์แชร์กแมง1-1และอูดิเนเซ่ชนะบาร์เซโลนา1-0ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ National Bank Open 2026ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาประเภทชายเดี่ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายนูโน่บอลเกสนักเทนนิสชาวโปรตุเกสมือ55ของโลกแพ้ลูเซโน่ดาเดรี่คู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ22ของโลกและเป็นมือ19ของรายการ1-2เซต6-4 3-6 และ5-7สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569วันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ทีมงานอีกหลายท่านนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเช้านำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจในห้วงที่ผ่านมารวมถึงเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในความสนใจด้วยนะครับวันนี้ทักทายกันเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังมีในส่วนของสิ่งที่ต้องพูดคุยกันเนี่ยนะฮะอย่างแรกก็ต้องห่วงใยกันนะครับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้เช่นเคยนะครับฝนยังค่อนข้างเยอะมากๆโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงในช่วงนี้ด้วยนะครับก็เนื่องจากเป็นมรสุมต่างๆเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็มีในส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของฝนเนี่ยก่อนหน้านี้ปภ.ได้มีการเตรียมซักซ้อมนะครับเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆมันก็สอดคล้องกับในส่วนของหน่วยทหารจากกองทัพบกนะครับที่ก็ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้มีการตระเตรียมไว้อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถเมื่อเกิดเหตุปุ๊บสามารถที่จะเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับมีหลากหลายเรื่องราวนะฮะอย่างที่เรียนไปว่าในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเรามีวันสำคัญกลางสัปดาห์อย่างวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุดราชการแล้วก็เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับในส่วนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาในภาพรวมเรามีการจัดมาแล้วนะครับที่วัดกัลยาณมิตรเนี่ยนะฮะแถวๆบริเวณกองทัพเรือวัดอรุณนะครับเมื่อช่วงของวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายในงานเนี่ยมีการจัดกิจกรรมมากมายนะครับมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเยอะเลยทีเดียวเพราะว่ามีการออกบูธนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์มีการบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนมีการบริการทางการแพทย์นะครับและนอกจากนี้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงให้แก่ผู้ร่วมงานด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาสนสถานโดยรอบพื้นที่บรรยากาศไปด้วยความอบอุ่นเลยทีเดียวครับซึ่งโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณวันนี้ถ้าจะพูดถึงความสำเร็จก็สำเร็จในทุกพื้นที่ทุกประเทศเรามีทั้งในส่วนของกำลังพลจิตอาสามีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการที่จะดูแลพื้นที่ต่างๆนะครับหรือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็พร้อมที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันเข้าไปดูแลพื้นที่นั้นให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะครับด้วยความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็จัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยรู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันที่10สิงหาคมก็จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาในส่วนของกำลังพลจากกองทัพบกเราก็ร่วมจัดกิจกรรมด้วยนะครับที่วัดราชนัดดาเนี่ยนะฮะก็พื้นที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกองบัญชาการกองทัพบกสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแล้วก็ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้นะครับหน่วยทหารในพื้นที่ต่างจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศว่าอย่างนี้ก็แล้วกันมีการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับทุกพื้นที่โดยเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใน
หลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ใดเลยที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปแล้วไม่งอกเงยพัฒนานะครับทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จไปล้วนแต่พระราชทานความช่วยเหลือให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องมีกินมีใช้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้และมีอาชีพที่มั่นคงนะครับพระราชดำรินะครับแล้วก็ในส่วนของพระราชกรณียกิจต่างๆได้ถูกสานต่อจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำให้ณปัจจุบันนี้หลากหลายพื้นที่พี่น้องประชาชนก็ได้พึ่งพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับอย่างเช่นอีกหนึ่งงานที่เรากำลังจะพูดคุยกันครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในขณะนี้เขามีการจัดงานกันอยู่ด้วยอย่างงานโครงการหลวงนะครับ57ซึ่งเป็นงานของมูลนิธิโครงการหลวงปีนี้นะครับก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจมากๆเขาจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งตลอดระยะเวลา57ปีเนี่ยถ้าใครได้ไปเที่ยวงานนี้นะครับหรือได้ไปเยี่ยมชมก็จะได้เห็นหรือคุณผู้ฟังจากพัฒนาการต่างๆนะครับครั้งแรกเลยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้เสด็จไปพระราชทานอาชีพนะครับแล้วก็มีการพลิกฟื้นพื้นที่บนดอยสูงสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สูงเขาได้มีรายได้มีผลผลิตนะครับนำมาสู่การสร้างโครงการหลวงต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่สูงก็ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับซึ่งในปีนี้นะครับนอกเหนือจากจะได้มีการจัดสรรจัดนิทรรศการต่างๆแล้วภายในงานเขามีการจัดแสดงโชว์กุหลาบควีนสุธิดากุหลาบควีนสิริกิตนะครับดอกเอเดลไวท์นะฮะแล้วก็มีเฟิร์นรัศมีโชติอีกด้วยแล้วก็มีการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สินค้าไฮไลท์ที่คุณผู้ฟังพลาดไม่ได้นะครับของโครงการหลวงโดยเฉพาะชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เป็นกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจริงๆนะครับทางทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเนี่ยเรามีโอกาสได้ลิ้มรสชาชนิดนี้แล้วนะฮะถือว่าแปลกใหม่แล้วก็หอมมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับนำมาจากโครงการหลวงทั้งในส่วนของพืชผลทางการเกษตรมากกว่า 3,000 รายการนะครับมีการจัดจำหน่ายภายในงานด้วยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับงานจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์นะฮะไปจนถึงวันที่12สิงหาคมคุณฟังท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานเดี๋ยวอาศัยช่วงนี้นะครับเชิญชวนต่อเนื่องเลยก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับเผื่อในช่วงนี้นะครับถ้าท่านใดอยากจะไปร่วมงานอันนี้ที่เมืองทองคุณผู้ฟังครับสำหรับงานศิลปาชีพปฏิทินไทยนะครับโอท็อปล้อมรวงดวงใจด้วยพระบารมีจัดขึ้นระหว่างวันที่8เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับจนถึงวันที่16สิงหาคมที่ Impact เมืองทองธานีเขาเป็นการรวมสุดยอดสินค้าโอท็อปทั่วไทยนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ด้วยนะครับภายในงานน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งงานนี้นะฮะก็มีการรวบรวมนะครับสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศมาไว้ในงานเดียวงานใหญ่ครับคุณผู้ฟังจัดขึ้นที่อาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ในที่เดียวเนี่ยนะฮะซึ่งภายในงานเนี่ยเขามีการรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคนะครับสินค้าไฮไลท์ที่น่าสนใจในปีนี้คุณผู้ฟังครับมีผ้าไทยชั้นครูนะครับจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งอยู่ในโซนโอท็อปลักชัวรี่นะครับมีงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมโซนโอท็อปสายมูนะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารอร่อยจากทั่วประเทศในฟู้ดฮอลล์ผมชอบโซนนี้มากนะครับเป็นก็ในส่วนของอาหารนะครับเราไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดต่างๆเสือสุดใต้สุดนี่ไปงานนี้งานเดียวได้รับประทานของดีของเด็ดได้ซื้อนะครับสินค้าที่มีคุณภาพจากพี่น้องประชาชน
รวบรวมมาแล้วนะครับนอกจากนี้มีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกวันอีกด้วยรวมถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษนะครับลุ้นรับกิฟต์วอยเชอร์แล้วก็มูลค่าในงานเนี่ยของน้องวันรวมกว่า 400,000 บาทนะครับแล้วก็แน่นอนสำคัญอันนี้ได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัส60-40ภายในงานได้ด้วยเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพนะครับพร้อมกับเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและก็กระตุ้นค่าใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เป็นการยกระดับสินค้าโอท็อปสู่ในตลาดที่กว้างมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับพลาดไม่ได้คุณผู้ฟัง2งานที่เรานำมาฝากกันในช่วงต้นรายการนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: คุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่อีกหนึ่งงานใหญ่ในช่วงปลายปีนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณนะครับที่คนไทยภาคภูมิใจแล้วก็คนทั่วโลกชื่นชมเป็นอย่างมากในส่วนของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับที่ผมพูดว่าเป็นโบราณประเพณีของไทยก็เพราะว่าคนไทยตั้งแต่สมัยอดีตแล้วคุณผู้ฟังเวลาเดินทางไปที่แห่งไหนก็ตามแต่นะครับเรามักจะใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็ด้วยเช่นเดียวกันมีขบวนเรือพระราชพิธีที่เราเรียกว่าขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็งดงามมาอย่างช้านานของบรรพบุรุษเรานะครับสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569นี้นะครับก็เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับอันนี้ก็กองทัพเรือเขาเป็นแม่งานหลักใหญ่ในการรับผิดชอบนะครับก่อนหน้านี้ได้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำนะครับแล้วก็มีการกำหนดวันที่ซักซ้อมทั้งซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะได้รับชมขบวนในส่วนของการซักซ้อมฝีพายกันเนี่ยนะครับเริ่มต้นการซักซ้อมวันแรกรู้สึกจะเป็นวันที่17สิงหาคม2569เป็นการซ้อมย่อยนะครับก็การซ้อมย่อยจะมีในห่วงนี้แหละครับสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับสองครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6เนี่ยก็จะเป็นการซ้อมใหญ่นะครับในส่วนของกองทัพเรือนะครับได้มีการบูรณะปรับปรุงนะครับเรือพระราชพิธีด้วยการซ่อมแซมต่างๆร่วมกับสำนักพระราชวังแล้วก็กรมศิลปากรนะครับซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีการดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งในริ้วขบวนแล้วก็พร้อมทั้งให้มีการฝึกซ้อมฝีพายและการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีนะครับเพื่อให้การจัดพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นไปอย่างสมเกียรติมีความเรียบร้อยสง่างามอย่างสูงสุดนะครับในส่วนของการซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีนะครับอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือได้มีการดำเนินการสำรวจแล้วก็ซ่อมแซมเรือพระที่นั่งรวมถึงเรือรูปสัตว์ด้วยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านนะครับมีการตอกหมันเรือซึ่งก็เป็นการนำได้ดิบเนี่ยมาตอกเข้าไปบริเวณระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นเพื่อเป็นการป้องกันน้ำซึมเข้าเรือจากนั้นเขาจะใช้ชันเนี่ยยาเรือนะครับผสมกับน้ำมันยางยาแนวก็ยาตามร่องทั่วบริเวณทั้งในแล้วก็นอกลำเรือเพื่อเป็นการป้องกันเพรียงกินไม้ซึ่งจะทำให้เรือผุเร็วนะครับการดำเนินการเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็จะส่งมอบให้กับกรมศิลปากรนะครับได้ดำเนินการประดับตกแต่งตัวเรือตามแผนการปฏิบัติการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากร2ขั้นตอนที่ผมพูดมาเนี่ยดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสำหรับการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญนะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยขั้นตอนแรกในกองทัพเรือจัดให้มีการฝึกอบรมแล้วก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับรูปแบบการพายแล้วก็วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับผู้ทำหน้าที่นายเรือพระราชพิธีจำนวน58นายผู้ที่ทำหน้าที่ในท้ายเรือพระราชพิธีเนี่ย104นายเพื่อไปทำหน้าที่เป็นครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีของหน่วยรับเรือที่ตนสังกัดนะครับปัจจุบันการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีอยู่ในขั้นตอนของการฝึกพายในน้ำก่อนที่จะมีการฝึกจัดรูปขบวนในแม่น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนซ้อมย่อยครั้งแรกอย่างที่ผมบอกไป17สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับการจัดรูปแบบขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในปีนี้นะครับก็คือมีการคัดเลือกกำลังพลจากกองทัพเรือใช้จำนวนทั้งหมดกว่า 2,200 นายมีเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรความกว้าง90เมตรสวยงามเต็มคุ้งน้ำเจ้าพระยานะครับริ้วสายกลางเนี่ยเป็นเรือสายสำคัญซึ่งประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือ ที่ประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วก็ต่อมาคือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรืออเนกชาติพุชงซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งรองรวมถึงเรือพระที่นั่งอนันตทัคคราชซึ่งเป็นเรือตั้งบุตรสบกเชิญภาพพระกฐินซึ่งนอกจากนี้มีเรืออีเหลืองนะครับเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกลองในนะครับพร้อมด้วยเรือตำรวจแล้วก็เรือแซง7อีกด้วยเนี่ยนะครับส่วนริ้วสายในนะครับก็เป็นสายที่อยู่บริเวณขนาบข้างเรือพระที่นั่งจะมีเรือทองขวานฟ้าเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์8ลำนะครับได้แก่เรืออสุรวายุภักอสุรปักษีเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพารีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองแล้วก็ปิดท้ายริ้วสายในด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยหลาวทองเป็นเรือคู่ชักนะครับส่วนริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำเรือแซงสายละ3ลำนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถมีส่วนร่วมโดยการรับชมการฝึกซ้อมและร่วมเฝ้ารับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารตามวันที่ได้มีการกำหนดไว้นะครับผมขอไล่เรียงวันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันยังพอมีเวลาอยู่นะครับการซ้อมย่อยในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีวันที่17สิงหาคม20แล้วก็27สิงหาคมนะครับส่วนเดือนกันยายนจะมีวันที่3วันที่8วันที่17วันที่23กันยายนส่วนเดือนตุลาคมนะครับมีการซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมวันที่15ตุลาคมหลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งคือวันที่21ตุลาคมแล้วก็ในครั้งที่2ของการซ้อมใหญ่คือวันที่28ตุลาคมนะครับซึ่งสามารถที่จะรับชมกันได้นะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศในส่วนของกองทัพเรือเองเขาก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ร่วมการปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญนี้แล้วก็มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความสง่างามสมพระเกียรติและสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งพระราชพิธีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่ในส่วนของรัฐบาลกันบ้างสักเล็กน้อยนะครับนิดหนึ่งรัฐบาลได้มีการสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเร่งขยายเขตไฟฟ้าปราสาทตาควายเนิน350ที่แล้วเสร็จภายในต้นปี2570นะครับก็เพื่อเป็นการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลนะครับพี่ๆที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนให้กำลังใจกันด้วยนะครับพี่ๆกำลังพลแนวหน้าเนี่ยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยซึ่งก็คือหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับก็ไล่เรียงเรื่องราวต่างๆที่น่ารับฟังให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันหมดจนหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมณัฐาพร้อมทีมงานล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวานนี้ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนน่านน้ำท่วมไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำเมื่อวานหลายจังหวัดภาคเหนือมีอุทกภัยจากฝนตกหนักคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้เกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มโดยเฉพาะภาคเหนือโดยจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกต่อเนื่องลำน้ำห้วยแม่วะล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอพร้าวเวียงแหงเชียงดาวและแม่อายรวม7ตำบล11หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ171ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายจังหวัดเชียงรายฝนตกต่อเนื่องน้ำเข้าท่วมถนนสายอำเภอป่าแดดไปยังอำเภอพานวันนี้ทางจังหวัดจะวางแผนใช้เครื่องจักรขุดเปิดทางระบายน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดลำปางฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มน้ำฝนระบายไม่ทันเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนหมู่ที่5ตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มปัจจุบันระดับน้ำลดลงเข้าสู่สถานการณ์ปกติส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปายรวม6ตำบล12หมู่บ้านกระแสน้ำยังไหลเข้าพัดโครงสร้างของสะพานสู่ตองเป้ซึ่งทำให้ไม่สามารถสัญจรได้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมและน้ำยังไหลเข้าท่วมนาข้าวบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันระดับน้ำลดลงและจังหวัดน่านสถานการณ์ภาพรวมหลายพื้นที่คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: กองทัพบกส่งกำลังพลช่วยเหลือประชาชนจังหวัดน่านหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านประกอบกับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38เร่งจัดกำลังพลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่โดยทันทีโดยได้เปิดห้องปฏิบัติการสถานการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเมินแนวโน้มและความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันกำลังพลได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งการป้องกันการเตรียมความพร้อมและการรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่และบ้านเรือนให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: เมื่อวานนี้ที่วัดเขาบุญมีดารารามหรือวัดทุ่งคาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายพงทศิษย์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมเพลิงการฌาปนกิจร่างพ่อแม่ลูกที่ถูกฆาตกรรมโดยนายป๋องกับพวกก่อนจะทำการฝังอำพรางโดยมีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากทั้งนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดงานศพให้ผู้เสียชีวิตและต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอย่างถึงที่สุดขอให้ได้รับโทษประหารชีวิตไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอีก
7: อัปเดตข่าว 6:00 นถึง 16:00 นกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ธรรม10ประการนี้มีพร้อมอยู่ในโลกฉะนั้นความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติไม่เรียบร้อยและความประพฤติเรียบร้อยความต่างกันแห่งธรรมและความประพฤติธรรมจึงมีปรากฏในโลกนี้ความจริงโลภะความโลภเป็นต้นก็เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกแต่เมื่อใดความโลภเข้าไปอยู่ในใจของบุคคลก็จะทำให้ความโลภปรากฏเห็นได้ ด้วยการกระทำของบุคคลผู้มีใจเกิดความโลภซึ่งมีลักษณะอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังคนที่เกิดความโลภจึงมีการแสวงหาเมื่อไม่ได้มาโดยสุจริตก็คิดหาอุบายทำทุจริตผิดศีลผิดคุณธรรมทำให้สังคมส่วนรวมสับสนวุ่นวายโดยที่ผู้กระทำไม่ได้คิดเลยว่าภายหลังภัยจะมาถึงตัวทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนใจคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวเรียกว่าหลงผิดตั้งใจไว้ผิดซึ่งมีความโลภเป็นต้นเป็นต้นเหตุเกิดส่วนความเป็นไปแห่งความโลภเกิดจากบุคคลเห็นสิ่งของแล้วเกิดความชอบใจเห็นเขามีเราไม่มีมีการเปรียบเทียบเขากับเราจึงเกิดความอยากได้เมื่อเกิดความชอบใจมากขึ้นก็เกิดการแสวงหาเพื่อให้ได้มาเกิดความหลงผิดไม่มีปัญญาพิจารณาถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์โทสะความโกรธบุคคลกระทบเข้ากับสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็เกิดความโกรธในใจแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายวอดวายถึงความตายได้ความเป็นไปของความโกรธเกิดจากแรงกระทบที่เรียกว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งจากผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนบ้างทำให้จิตเกิดความไม่ชอบใจหรือเห็นผู้อื่นมาทำกับบุคคลหรือสิ่งของที่ตนรักตนชอบใจแล้วเกิดความไม่ชอบใจที่เขามาทำสิ่งที่เราชอบใจจึงเกิดความโกรธขึ้นโมหะความหลงคือความไม่รู้จริงยึดถือว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาของเราของเขาเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าจึงยึดถือเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขาเรียกว่าอัตตาจิตที่เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขานี้ทำให้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความรักความโกรธความโลภอโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบข้อนี้สำคัญมากเพราะการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงรวมถึงทำให้มีความเห็นผิดถ้ามีคำถามว่าแล้วพิจารณาอย่างไรจึงจะละเอียดรอบคอบตอบว่าต้องมีหลักเกณฑ์ทางบ้านเมืองก็มีกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ทางศาสนาก็มีศีลและคุณธรรมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไม่ประกอบด้วยอคติเป็นหลักเกณฑ์ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือทุกสิ่งที่เราทำเราพูดไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำตนให้เดือดร้อนเป็นทุกข์เทียบเคียงกับศีลและคุณธรรมได้แต่มีบางอย่างไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเช่นการรับประทานอาหารบุคคลที่มีเงินมากซื้ออาหารมาจำนวนมากรับประทานเหลือเสียเงินเป็นอันมากเป็นเงินของเราเองเราไม่ได้ไปเอาของใครมาเรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมที่ไม่รู้จักประมาณไม่สันโดษควรที่จะประหยัดใช้จ่ายทรัพย์เท่าที่จำเป็น แล้วนำส่วนที่เหลือไปทำกุศลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตนและสังคมแม้แต่เครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้สอยถ้าเราหาซื้อมาด้วยทรัพย์ของเราเองถึงจะมากเกินความจำเป็นก็เรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมะเพราะไม่รู้จักประมาณทั้งยังเป็นภาระที่จะต้องดูแลรักษาการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบนี้อาจเกิดมาจากการไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าทำให้เป็นคนมีความเห็นผิดเช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนความเห็นผิดเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมได้โดยมากและถ้าเป็นความเห็นผิดที่ดิ่งก็ยากที่จะแก้ไขให้กลับเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบจะได้มีความเห็นชอบความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและความเห็นชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญเหตุแห่งการทำบาปมีความโลภเป็นต้นเหตุแห่งการทำบุญมีความไม่โลภเป็นต้นเข้าใจได้ไม่ยากแต่ความเป็นไปแห่งการทำบาปและความเป็นไปแห่งการทำบุญเข้าใจยากจะอธิบายความเป็นไปแห่งการทำบาปให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ในใจความเป็นไปแห่งการทำบาปเริ่มมาจากอุปาทานการยึดถือมี4อย่างคือกามุปาทานยึดถือความรักความใคร่ทิฏฐุปาทานยึดถือความเห็นของตนเป็นใหญ่สีลัพพตุปาทานยึดมั่นข้อวัดปฏิบัติของตนอัตวาทุปาทานยึดถือว่าเป็นตัวตนการยึดถือตัวตนเรียกว่ามีอัตตาบุคคลที่มีอัตตาสูงมักจะเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจสูงตามไปด้วยในขณะเห็นรูปสิ่งของฟังเสียงรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายและใจความชอบใจเรียกว่าอิทธารมความไม่ชอบใจเรียกว่าอนิทธารมความชอบใจและความไม่ชอบใจประกอบด้วยอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นที่ชอบใจก็จะเกิดความรักความใคร่ความโลภอยากได้ความอยากได้ทำให้เกิดการแสวงหาการแสวงหาที่ผิดศีลโดยการลักเป็นต้นเป็นการทำบาปเมื่อบุคคลกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและสิ่งที่ไม่ชอบใจเพราะไม่เป็นไปตามสิ่งที่ตนยึดถือก็เกิดความโกรธเหมือนคนอื่นมาทำกับบุคคลและสิ่งของที่เรารักเราชอบใจก็เกิดความโกรธแล้วก็ทำผิดศีลมีการเบียดเบียนเป็นต้นเป็นการกระทำบาปการกระทำนี้เริ่มมาจากยึดอัตตาแล้วก็เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเป็นโมหะความหลงผิดหลงในสิ่งที่มิใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีปัญญาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ ส่วนผู้ที่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าก็จะมีความเห็นชอบเห็นอัตตาที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวตนนั้นที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะโดยเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อไม่ยึดถืออัตตาภายในและไม่ยึดถือรูปเป็นต้นภายนอกเห็นเป็นอนัตตาความชอบใจและความไม่ชอบใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความชอบใจและความไม่ชอบใจไม่เกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบโดยเห็นโทษของโลภะความโลภความโกรธความหลงผิดให้แจ่มแจ้งและเห็นอานิสงส์ของความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงให้แจ่มแจ้งเช่นกันแล้วเจริญธรรมะตรงกันข้ามดุจไฟเมื่อเจอน้ำที่มากพอก็ดับคือเจริญสันโดษยินดีสิ่งของของตนมักน้อยใช้สิ่งของเท่าที่จำเป็นซึ่งเป็นธรรมะตรงกันข้ามกับความโลภเจริญเมตตากรุณาเพื่อดับความโกรธเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและสนทนาธรรมเพื่อเปลื้องโมหะความหลงมีปัญญาพิจารณาธรรมะให้ละเอียดรอบคอบเพื่อให้มีความเห็นชอบธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญทำทั้ง5ประการนี้ที่สำคัญคือโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบถ้ามีธรรม2ข้อนี้ธรรมข้ออื่นๆก็จะเป็นกุศลธรรมโดยเฉพาะถ้ามีความเห็นชอบที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เปรียบเหมือนการเดินทางที่ถูกถ้ามีความเห็นผิดทุกอย่างก็จะผิดไปทั้งหมดเหมือนคนเดินทางผิดก็ไม่อาจถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมที่สนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอนุคขสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ธรรม5ประการอนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมเป็นธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และเป็นธรรมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์องค์ธรรม5ประการคือ 1. ศีลสนับสนุนตามรักษาแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สุตะการเรียนรู้การได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 3. ธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 4. สมาธิจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 5. วิปัสสนาความเห็นแจ้งด้วยปัญญา อันเป็นผลเกิดจากการพิจารณาธรรมเห็นอริยสัจสี่ความจริงทั้งสี่ประการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์ธรรมห้าประการนี้อนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นธรรมข้อแรกในมรรค8มีความสำคัญมากถ้าเห็นชอบเห็นถูกแล้วข้ออื่นๆก็จะชอบตามไปทั้งหมดถ้าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วความดำริก็ผิดวาจาก็ผิดทำการงานก็ผิดเลี้ยงชีวิตก็ผิดความพยายามก็ผิดสติก็ผิดความตั้งใจก็ผิดการจะแยกว่าอย่างไรเห็นผิดอย่างไรเห็นชอบจึงต้องมีธรรมะเป็นบรรทัดฐานโดยอันดับแรกต้องมีศีลเพื่อจะห้ามกายวาจามิให้ทำบาปจากนั้นก็มีสุตะการเรียนรู้ธรรมะการได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ตนยังไม่รู้ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากผู้อื่นนอกจากตำรายิ่งได้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากพูดให้ฟังยิ่งมีประโยชน์ซึ่งจะหาไม่ได้ในตำราธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมะกับผู้รู้เป็นบัณฑิตเป็นการเรียนรู้นอกตำราเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เราได้รู้สิ่งใหม่ๆทั้งยังสอบสวนสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าตรงกันหรือไม่ถ้าเห็นว่าตรงกันก็จะเกิดความมั่นใจว่าเราเข้าใจถูกแล้วถ้าไม่ตรงกันกับที่เราเข้าใจก็มีโอกาสปรับแก้ไขได้การเจริญสมาธิทำให้จิตออกห่างจากกิเลสหรือทำให้กิเลสสงบระงับการพิจารณาธรรมะด้วยจิตที่สงบจากกิเลสทำให้ปัญญาเห็นธรรมะได้ตามความเป็นจริงเพราะจิตไม่ถูกกิเลสหรืออคติเป็นต้นหรือมีอุปาทานคอยควบคุมคอยชักนำจิตไปในทางที่เห็นผิดเพื่อให้ความนี้แจ่มแจ้งพึงยกตัวอย่างการปลูกต้นมะม่วงบุรุษคนหนึ่งตั้งใจปลูกต้นมะม่วงจึงขุดหลุมนำเมล็ดมะม่วงหวานมาเตรียมดินแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงลงในดินปักเขตไว้โดยรอบหลุมรดน้ำตามเวลาพรวนดินกำจัดวัชพืชออกตามเวลานำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามเวลาดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกไปตามกาลเวลาแล้วบำรุงต้นมะม่วงสัมมาทิฏฐิขั้นวิปัสสนาพึงเห็นดุจปุรุษปลูกเมล็ดมะม่วงหวานลงในดินที่เตรียมไว้การที่ศีลสนับสนุนสัมมาทิฏฐิพึงเห็นดุจการปักเขตไว้โดยรอบหลุมเพื่อรักษาต้นมะม่วงการที่สุตะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการรดน้ำต้นมะม่วงการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการพรวนดินกำจัดวัชพืชออกการที่สมถะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิด้วยการขจัดอันตรายของฌาน และวิปัสสนาดูดการนำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามกาลเวลาการที่วิปัสสนามีกำลังสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดูดการดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกตามเวลาความที่สัมมาทิฏฐิมีเหตุอันคุณมีศีลสุตะธรรมสากัจฉาสมาธิและวิปัสสนาเหล่านี้สนับสนุนแล้วเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิถึงมรรคแล้วอำนวยซึ่งเจโตวิมุตติเป็นผลและปัญญาวิมุตติเป็นผลเร็วพลันพึงเห็นดุจต้นมะม่วงอันบุรุษเริ่มแต่การปลูกเมล็ดมะม่วงปักเขตไว้โดยรอบรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชน้ำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงออกดึงใยแมงมุมออกบำรุงรักษาอยู่เป็นนิจการเช่นนี้ต้นมะม่วงจึงเจริญงอกงามแล้วให้ผลเร็วพลันบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านสมความปรารถนาและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: วัสดียามเช้าค่ะเด็กๆ เยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพจิรเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราเปิดเพลงแม่แห่งแผ่นดินนะคะก็เป็นเดือนสำคัญแล้วก็เป็นเดือนที่มีความหมายเป็นเดือนแม่แห่งชาติด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปในช่วงของเรื่องนายโอกาสวันแม่แห่งชาตินะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเด็กไทยนะคะก็บอกว่าเด็กไทยสร้างชื่อคว้า10รางวัลคณิตศาสตร์โลกนะคะหรือที่เขาเรียกว่า AIMO หรือไม่ก็ AIMO นะคะกวาดรางวัลแล้วก็กวาดเหรียญกลับบ้านครบทุกทีมนะคะซึ่งก็มีการจัดกันขึ้นก็ในช่วงของเมื่อวันที่1ถึงวันที่5สิงหาคมที่ประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็เด็กไทยสามารถที่จะคว้ารางวัลมาได้ครบทุกคนรวมแล้วก็10รางวัลด้วยกันเป็นรางวัลเหรียญทอง2รางวัลรางวัลเหรียญเงิน4รางวัลแล้วก็เหรียญทองแดง4รางวัลนะคะซึ่งก็ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มากถึง 1,192 คนค่ะจาก22ประเทศแล้วก็เขตพื้นที่ทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นอาเซอร์ไบจานนะคะบราซิลบัลแกเรียกัมพูชาแคนาดาจีนเอลกวาดอร์ฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียคาซัคสถานรัสเซียมาเก๊ามาเลเซียมองโกเลียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยตุรกีอุซเบกิสถานแล้วก็เวียดนามนะคะ22ประเทศที่เข้าร่วมกันแข่งขันตรงนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายภูมิเทพคลังอุไลซึ่งเป็นประธานในด้านของการจัดงานไทยทาเลนต์เทรนนิ่งตรงนี้บอกว่านะคะพร้อมกับผู้ปกครองที่ของเด็กๆตรงนี้เนี่ยเดินทางไปร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ2026ตรงนี้นะคะก็เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วก็คว้ารางวัลมาให้สำหรับคนไทยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับนะคะน้องๆทุกคนนะคะความภาคภูมิใจของโรงเรียนด้วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกคนเรียกว่าเลี้ยงน้องมาสุดยอดแล้วก็มีความคิดที่ดีนะคะตรงนี้ค่ะเรียกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนด้วยแล้วก็น้องๆด้วยนะคะกลับมาที่เรื่องนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนค่ะร่วมนะคะกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมค่ะโดยทางกองเลขานุการของกองทัพบกก็ร่วมกับนะคะเป็นชุมชนในเขตพระนครส่วนราชการภาครัฐเอกชนค่ะมีการจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะก็จัดงานกันวันพรุ่งนี้ค่ะวันจันทร์ที่10สิงหาคมในช่วงของเวลา 8:30 นที่วัดลาดนาดารามวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมีพิธีถวายราษฎรดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลด้วยกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดลาดรัตตารามนะคะกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตรงนี้ด้วยก็อยากจะเชิญชวนร่วมการแสดงความจงรักภักดีเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบของกองบัญชาการกองทัพบกค่ะแล้วก็ส่วนจัดกิจกรรมนะคะร่วมกับของทหารด้วยเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์นะคะเสริมสร้างอันดีระหว่างทหารกับประชาชนด้วยรวมถึงความร่วมมือในด้านของการทำงานในอนาคตตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ร่วมด้วยช่วยกันส่วนในด้านของทางรัฐบาลค่ะก็เชิญชวนในด้านของทางภาครัฐเอกชนประชาชนค่ะร่วมกิจกรรมตรงนี้เหมือนกันนะคะวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมมีพิธีนะคะสวดพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน193รูปนะคะวันที่12สิงหาคมในช่วงของเวลา 7:00 นก็ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะส่วนทางภูมิภาคก็แต่ละวัดจังหวัดก็มีการจัดสถานที่ที่เหมาะสมค่ะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลด้วยนะคะก็ถ้าในประเทศไทยก็ทุกวัดในประเทศไทยมีการจัดพิธีตรงนี้เหมือนกันส่วนในต่างประเทศก็จะมีคนไทยนะคะมีวัดไทยในต่างแดนค่ะพิจารณาจัดพิธีตามความเหมาะสมที่เห็นสมควรมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลก็ตลอดเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะบริจาคโลหิตกันได้ตลอดเดือนสิงหาคมก็ไปกันได้ที่สภากาชาดไทยนะคะหรือไม่ก็ที่ เขตของ11วิเศษนิยมที่บางแคก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะหลากหลายพื้นที่ที่มีการจัดในด้านของบริจาคโลหิตกันตรงนี้ค่ะแล้วก็ใกล้จะหมดกันแล้วนะคะหรือเวลาอีกแค่ 2-3 วันเท่านั้นกับมูลนิธิโครงการหลวงนะคะ57ปีค่ะก็จัดงานกันถึงวันที่12สิงหาคมภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนะคะก็บอกว่าก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมเหมือนกันก็บอกว่าแบ่งเป็นโซนๆถึง5จุดสำคัญด้วยกันมีนิทรรศการพืชทดแทนนะคะเป็นพืชทางเลือกค่ะการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และก็กุหลาบควีนสุทธิดาเป็นการศึกษาวิจัยพืชพันธุ์ชั้นสูงนะคะบนพื้นที่สูงค่ะก็อย่างเอเดนไวท์หรือไม่ก็เจนเทียนการต่อยอดพืชพันธุ์ทานสู่การวิจัยและก็นวัตกรรมทางการเกษตรตลอดจนเป็นการสืบสานรักษาและก็ต่อยอดโครงการหลวงภายใต้พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็อาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปชมพิเศษกันได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพนะคะก็ถึงวันที่12สิงหาคมเป็นอะไรที่น่าเที่ยวแล้วก็น่าชมเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะก็อยากจะในเรื่องของน้องๆ นะคะเมื่อกี้สักครู่นี้ก็ชื่นชมน้องๆไปแล้วแต่ว่าตรงนี้บอกว่าทางรัฐบาลนะคะอยากจะเชิญชวนคนไทยอุดหนุนในด้านของนมพัทลุงค่ะนมโคแท้ๆ 100% ที่เติบโตจากโครงการนมโรงเรียนสู่แบรนด์คุณภาพนะคะก็ของทางภาคใต้นี่กว่า30ปีแล้วซึ่งรัฐบาลก็เป็นการเดินหน้าสนับสนุนในด้านของเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของจากสหกรณ์ไทยเป็นการเพิ่มโอกาสในด้านของตลาดด้วยเป็นการสร้างรายได้ความมั่นคงของเกษตรกรยกระดับคุณภาพของไทยให้รู้จักในวงกว้างก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนค่ะอุดหนุนในด้านของนมพัทลุงผลิตภัณฑ์นมโคแท้ๆ 100% จากเขาเรียกว่าเป็นสหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัดที่เติบโตจากนมโรงเรียนสู่แบรนด์ตรงนี้นะคะกว่า30ปีค่ะก็ถ้าอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะแต่ว่าครอบคลุมในพื้นที่ภาคใต้นะคะตอนล่างก็จะมีทางพัทลุงสงขลายะราปัตตานีแล้วก็นราธิวาสแต่ว่าก็ยังมีผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในพื้นที่ด้วยเป็นการสร้างมูลค่ารายได้เพิ่มขึ้นของทางเกษตรกรแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนในด้านของเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะเขาเรียกว่าคือนมพัทลุงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงผลิตภัณฑ์นมคุณภาพแท้ 100% เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างเกษตรกรสหกรณ์ภาครัฐที่ร่วมกันสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นการต่อยอดคุณภาพสินค้าของไทยซึ่งรัฐบาลก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมอุดหนุนในด้านของผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ไทยโดยเฉพาะนมพัทลุงค่ะก็ตรงนี้เป็นการบอกกล่าวกันนะคะว่าใครที่สนใจสามารถที่จะเลือกซื้อแล้วก็เลือกหากันได้ค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
2: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็มีในด้านของหรือว่าเป็นทำลายการกำหนดการฝึกซ้อมแล้วก็วันพระราชพิธีพระยุหยาตราทางชลมาศ2569นะคะบอกว่า10ปีมีไม่กี่ครั้งค่ะซึ่งทางกองทัพเรือก็เชิญชวนประชาชนนะคะร่วมชมฝีพายนะคะในเรื่องของเรือพระราชพิธีที่งดงามกลางสายน้ำเจ้าพระยาตรงนี้ซึ่งทางกองทัพเรือก็เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวชมความสง่างามในด้านของการฝึกฝีพายของกำลังพลนะคะเรือพระราชพิธีบนแม่น้ำเจ้าพระยาก็จัดกันมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวันที่13กรกฎาคมจนถึงวันที่12สิงหาคมค่ะนับว่าเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้เรียกว่าสัมผัสกับความพร้อมเพรียง ของฝีพายแล้วก็ความงดงามของเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเป็นการส่งเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยซึ่งการฝึกก็บอกว่าก็จะแบ่งออกเป็นแต่ระหว่างนี้แบ่งออกเป็น2รอบซึ่งรอบเช้าจะมีการจัดเขาบอกว่าเป็นรูปของขบวนบริเวณของสะพานกรุงธนหรือไม่ก็สะพานสังฮีที่หลายคนรู้จักแล้วก็เรียกคุ้นเคยกันนะคะในช่วงของเวลา10นาฬิกาค่ะก่อนที่จะมีการนะคะเคลื่อนผ่านบริเวณของสะพานพระราม8ในช่วงของเวลา10นาฬิกา20นาทีส่วนช่วงที่2ถ้าเป็นในช่วงของรอบบ่ายอาจจะมีแดดสักนิดนึงหรือไม่ก็บางคนอาจจะเจอฝนด้วยนะคะรูปแบบในด้านของการจัดขบวนตรงนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่ในช่วงของเวลา13นาฬิกาจะมีการผ่านสะพานพระราม8ในช่วงของเวลา13นาฬิกา20นาทีประชาชนสามารถที่จะเลือกชมได้ตามพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าตลอดเส้นทางสามารถที่จะชมกันได้นะคะแต่ว่าระหว่างวันที่10ถึงวันที่11สิงหาคมจะเป็นการฝึกตั้งขบวนรวมถึงการนำเรือเข้าแล้วก็ออกจากท่าเทียบเรือเพื่อเป็นการสร้างความชำนาญแล้วก็ความแม่นยำในการปฏิบัติตรงนี้ด้วยจากนั้นค่ะวันที่12สิงหาคมจะเป็นการทบทวนการฝึกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเข้าสู่การซ้อมย่อยนะคะเป็นลำดับต่อไปทุกจังหวะนะคะภายที่พร้อมเพรียงกันไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งหรือไม่ก็ระเบียบวินัยของกำลังพลแต่ว่าแสดงให้เห็นถึงเรียกว่ารวมถึงการรักษาในด้านของศิลปะแห่งสายน้ำเป็นการสืบสานพระราชาประเพณีอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่ตลอดไปด้วยนะคะประชาชนที่เข้าไปชมสามารถที่จะบันทึกภาพความประทับใจได้สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเลือกนะคะบอกว่าเป็นสถานที่สาธารณะที่ปลอดภัยไม่กีดขวางจราจรหรือไม่ก็จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะคะเขาบอกว่าก็จะมีซ้อมด้วยกันก็วันที่17นะคะสิงหาคมค่ะวันที่20แล้วก็วันที่27นะคะส่วนในช่วงของเดือนกันยายนค่ะวันที่3วันที่8วันที่17แล้วก็วันที่23ในเดือนตุลาคมนะคะวันที่2วันที่4แล้วก็วันที่15อันนี้เป็นการซ้อมย่อยส่วนการซ้อมใหญ่จะมีด้วยกัน2ครั้งในช่วงของเดือนตุลาคมวันที่21แล้วก็วันที่28ตุลาคมค่ะวันพระราชพิธีถวายพระพักตร์ถิ่นก็วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันได้นะคะ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ค่ะก็มีการฝึกซ้อมกันอย่างที่บอกไปในช่วงของช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายกันนะคะส่วนในด้านของขบวนในครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยกำลังพลของกองทัพเรือตรงนี้ถึง 2,200 นายด้วยกันนะคะเรือพระราชพิธีมี52ลำค่ะจัดเป็น5ริ้ว3สายด้วยกันแล้วก็จะมีความยาวของขบวนนี้ถึง 1,280 เมตรความกว้าง90เมตรนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ใหญ่แล้วก็สวยงามนะคะสามารถที่จะไปชมความงามกันตรงนี้ได้เป็นอะไรที่เขาเรียกว่า10ปีนะคะมีไม่กี่ครั้งเท่านั้นสามารถที่จะไปชมอะไรกันตรงนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้าใครไปชมกันแล้วนะคะก็อยากจะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันต่อนะคะซึ่งทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะก็ปีนี้นะคะมีการกำหนดจัดแสดงในด้านของโขนรามเกียรติ์ตองสีดาค่ะก็อยู่ในช่วงของวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เป็นการสืบสานพระราชาปณิธานในสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงวางรักฐานในด้านของการฟื้นฟูการอนุรักษ์สืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ของไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งประกอบกับนะคะในปีนี้ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแสดงออกถึงว่าเป็นการไม่เพียงที่เป็นมหรสพหรือไม่ก็เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่แล้วก็งดงามจะรุ่นสู่รุ่นด้วยภายใต้การส่งเสริมแล้วก็สนับสนุน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงให้ความสำคัญกับการทำรงรักษาในด้านของศิลปะของโขนทุกแขนงไว้นะคะก็สามารถที่จะหาซื้อบัตรกันได้นะคะจำหน่ายบัตรกันก็วันพุธที่12สิงหาคมค่ะนะคะหรือไม่ก็นะคะของไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก็ลองดูนะคะหรือไม่ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้ที่หมายเลข035352991นะคะ035352991ค่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครอยากจะไปเป็นหมู่คณะหรือว่าไปเดี่ยวไปคู่แบบนี้ก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งงานนะคะก็เป็นโครงการประกวดก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับโครงการประกวดบทร้อยกองวันเยาวชนแห่งชาติเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านภาษาตรงนี้นะคะวรรณศิลป์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศชาติสืบไปด้วยค่ะกำหนดส่งผลงานกันนะคะก็วันพรุ่งนี้อีก1วันถึงวันที่10สิงหาคมแล้วก็จะมีการประกวดตัดสินกันส่งตรงนี้นะคะก็วันที่30สิงหาคมค่ะหรือไม่ก็ถ้าน้องๆว่างๆกันอยู่นะคะลองคลิกเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ www.niyomthai.or.th นะคะหรือไม่ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้ที่หมายเลข02-457-0068ต่อกันที่หมายเลข5211นะคะ02-457-0068ต่อกันที่5211นะคะใครที่อยากจะเป็นการโครงการบทร้อยกองวันเยาวชนแห่งชาติเป็นการอนุรักษ์ในด้านของมรดกในด้านของภาษาเหมือนกันค่ะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรใครที่จะได้อยู่กันตรงนี้นะคะแล้วก็ในด้านของมรดกทางภาษาแล้ววัฒนธรรมตรงนี้แล้วนะคะก็บอกว่าก็มีอีกหนึ่งเรื่องบอกว่ามรดกโลกทางวัฒนธรรม6แห่งของไทยที่ทรงคุณค่า

ไทยก็มีมรดกโลกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งอย่างเป็นทางการนะคะก็เมื่อที่ประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานของสาธารณรัฐเกาหลีก็มีการประกาศไว้นะคะว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6ของประเทศไทยค่ะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยของเรามีมรดกโลกเนี่ยรวมแล้วถึง9แห่งด้วยกันนะคะแต่ว่ามรดกโลกทางวัฒนธรรม6แห่งนี้มีที่ไหนกันบ้าง นะคะก็บอกว่าที่แรกเลยมีนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปี2534ค่ะก็ครอบคลุมพื้นที่จำนวนถึง 1,810 ไร่ด้วยกันเรียกว่าเป็นการปรากฏร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่งดงามแล้วก็ส่งคุณค่าด้วยมีโบราณสถานสำคัญนะคะวัดมหาธาตุวัดชัยวัฒนารามแล้วก็วัดพระศรีสันเพชรตรงนี้นะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเหมือนกันแหล่งที่2ค่ะเป็นเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็มีเมืองบริวารด้วยก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็จังหวัดของกำแพงเพชรด้วยประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในช่วงของปี2534ตรงนี้สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยในพุทธศตวรรษที่18แล้วก็19นับว่าเป็นเวลาที่ยาวนานกว่า200ปีที่โดดเด่นด้วยศิลปะของสุโขทัยมีพระพุทธรูปปางลีลาสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนะคะก็อาจจะเห็นได้น้อยลงตรงนี้นะคะแหล่งที่3ค่ะเป็นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงของทางอุดรธานีค่ะก็มีการประกาศขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี2535เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่แสดงถึงอารยธรรมที่เขาเรียกว่าก่อนยุคประวัติศาสตร์มีอายุมากกว่า 5,000 ปีมาแล้วแล้วก็มีการค้นพบในด้านของดินเผาด้วยมีการประกาศขึ้นทะเบียนกันอย่างที่บอกไปเมื่อปี2535นะคะแหล่งที่4ก็เพิ่งจะเมื่อไม่นานมานี้นะคะเมืองโบราณสีเทพแล้วก็โบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดของเพชรบูรณ์ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2566ค่ะครอบคลุมพื้นที่ถึง 2,889 ไร่เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีขอมแล้วก็อินเดียเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ผสมผสานกันตรงนี้ด้วยนะคะอายุประมาณสัก 1,500 ปีมาแล้วเป็นโบราณสถานที่สำคัญแล้วก็มีปางสองพี่น้องตรงนี้ด้วยค่ะแหล่งที่5เป็นภูพระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวารวดีของทางจังหวัดอุดรธานีอันนี้ก็ได้ถึง2แห่งด้วยกันได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2567ค่ะก็ไม่นานมานี้นะคะตั้งอยู่บนภูเขาชื่อว่าภูพระบาทนะคะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองพานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพระบาทตรงนี้ด้วยเป็นแหล่งโบราณคดีแล้วก็ธรรมชาติมีโขดหินที่แปลกตาตรงนี้ก็บอกว่าใครไปเที่ยวไปชมนะคะก็สามารถที่จะไปชมกันได้แล้วก็แหล่งที่6เป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตรงนี้ของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะปีนี้ค่ะ2569แสดงให้เห็นถึงเขาเรียกว่าเป็นอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาก็เรียกว่ามหายานเป็นพุทธเถรวาทตรงนี้ที่มีต้นแบบจากศิลปะล้านนานะคะแล้วก็มีชวาภาคกลางด้วยมีลังกามอญจากทางภาคใต้ของเมียนมาทรงอิทธิพลเขาบอกว่ามีในด้านของศาสนสถานของประเทศไทยของทางมาเลเซียแล้วก็แหล่งอื่นด้วยเป็นที่ประจักษ์พยานแล้วก็มีระบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ซับซ้อนมีความเชื่อที่หลากหลายเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของทางชาวนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งประเพณีหรือไม่ก็ทางศาสนาที่ยังคงดำเนินอยู่จนปัจจุบันแล้วก็มีความโดดเด่นในด้านของสากลในด้านของทางศิลปะวรรณกรรมตรงนี้เพราะว่าหลายๆคนก็ปัจจุบันยังคงเห็นกันอยู่ในด้านของการแสดงโนรานะคะตำนานท้องถิ่นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับแหล่งศักดิ์สิทธิ์
โดยชุมชนโดยรอบตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับศาสนสถานหรือไม่ก็ชุมชนต่างๆทั้งของไทยแล้วก็แหล่งอื่นๆด้วยส่วนในด้านของมรดกทางธรรมชาติ

มีด้วยกัน3แห่งนะคะแห่งแรกก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่ห้วยขาแข้งก็ครอบคลุมอู่ของทางอุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ทางจังหวัดตราดค่ะนะคะก็ขึ้นทะเบียนเมื่อปี2534แหล่งที่2เป็นพื้นที่กลุ่มของป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะคะก็ของทางจังหวัดสระบุรีนครนายกนครราชสีมาปราจีนบุรีสระแก้วบุรีรัมย์ก็ขึ้นทะเบียนเมื่อปี2548ส่วนแหล่งที่3เป็นพื้นที่กลุ่มของป่าแก่งกระจานครอบคลุมพื้นที่ของทางราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ด้วยก็ขึ้นทะเบียนเมื่อปี2564นะคะก็เรียกว่าตรงนี้ข้อมูลนะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากจะดูข้อมูลที่มากกว่านี้ก็นะคะลองเข้าไปดูที่สำนักบริหารกลางของกรมศิลปากรค่ะหรือไม่ก็ลองถาม Google ดูนะคะว่ามีอะไรที่หลายๆแห่งของประเทศไทยที่น่าเที่ยวแล้วก็น่าชมกันด้วยค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะบอกมือลากันนะคะกับเพลงนี้ค่ะขอแสงจันดาวสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ือนฝันลอยบนหน้าผาจันดาวนั้นไม่ตอบรับ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะครอบครัวแฟนคลับร่วมสวดอภิธรรมศพเต้ดราก้อนไฟคืนแรกแม่เปิดใจลูกเป็นคนกตัญญูสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เมื่อวานนี้ที่วัดโบขวัญจังหวัดนนทบุรีมีทำพิธีรดน้ำศพนายธามันเต้พันหรือเต้ดากอนไฟและสวดอภิธรรมเป็นคืนแรกมีญาติพี่น้องแฟนคลับมาร่วมงานแม่ของเต้วงดากอนไฟกล่าวว่าลูกเป็นคนอ่อนโยนและทำงานหนักมากทำงาน7วันต่อสัปดาห์สู้ชีวิตมาโดยตลอดล่าสุดเปิดโรงเรียนสอนตัดผมชายมาถึงปัจจุบันและยังชอบพานักเรียนกับครูจิตอาสาไปตัดผมฟรีให้กับประชาชนและกลุ่มคนไร้บ้านเป็นประจำแต่ต่อไปนี้ลูกก็จะได้พักผ่อนแล้วส่วนเรื่องรถจักรยานที่ขี่ไปวันเกิดเหตุขณะนี้ยังไม่พบขอให้เป็นเรื่องของตำรวจดำเนินการตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรทางพิเศษและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมภารกิจเปิดทางเร่งส่งต่อหัวใจเพื่อนำไปปลูกถ่ายต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโดยแจ้งประชาสัมพันธ์ขอทางผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมเปิดทางส่งต่อหัวใจดวงที่185เดินทางจากจังหวัดราชบุรีมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลสิริราชเส้นทางลำเลียง4แยกนครชัยศรีเข้าสู่ถนนบรมราชชนนีขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้ามุ่งหน้าโรงพยาบาลสิริราชหากผู้ใช้รถใช้ถนนพบเห็นรถเจ้าหน้าที่เปิดไฟฉุกเฉินพร้อมสัญญาณไซเรนโปรดช่วยกันชะลอความเร็วและชิดซ้ายเพื่อหลบทางให้ขบวนผ่านไปได้โดยเร็วทุกวินาทีมีความหมายร่วมเปิดทางเท่ากับร่วมส่งต่อชีวิตช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณปลางทิพย์รักบำรุงค่ะ
6: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวหาอิหร่านว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งที่เป็นของบริษัทน้ำมันของรัฐในช่องแคบฮอร์มุสแม้ว่าทางอิหร่านและโอมานได้เปิดเผยว่าการเจรจาเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบแห่งนี้กำลังมีความคืบหน้าก็ตามผู้นำยูเครนเตือนว่ายูเครนกำลังเผชิญกับฤดูหนาวที่ไม่มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้งานได้ขณะที่รัสเซียโจมตีกรุงเคียฟเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต4คนทางการแคว้นบริติชโคลัมเบียของแคนาดาประกาศภาวะฉุกเฉินหลังเกิดไฟป่ากว่า100จุดทั่วรัฐแห่งนี้โดยไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วได้เผาทำลายบ้านเรือนเป็นวงกว้างและทำให้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องอพยพเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ชมวิวประสบอุบัติเหตุตกในนครริโอเดจาเนโรของบราซิลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนในจำนวนนี้เป็นนักบิน1คนและนักท่องเที่ยวชาวโคลัมเบีย3คนบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเปิดเผยว่าขณะนี้มะเร็งต่อมลูกหมากของไบเดนได้ลุกลามไปยังกระดูกแล้วซึ่งทำให้เขาเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงปรางทิพย์รักบำรุงในงาน
7: สังคมไทยจะร่มเย็นถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทท.บ. FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

ากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRun Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: ัปเกรดผิวไบรท์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: Is that good? ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันก็ต้องดีนะดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Did that good? Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina, Dina,

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
6: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: สถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
1: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
2: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่หนึ่ง
0: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
3: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
0: พบแหม่มคัทธริยาอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: ก็เคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่

0: ีคอนเน่
1: ก็ได้สนุกไปด้วยกันเ
2: ฮ้อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
4: ว้ากอบกอบ
3: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
8: EFM Fandom Life
9: วันนี้เราอยู่กับแม็กกี้บาร์สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดี
10: คร
11: ับ
10: สวัสดีครับ
9: ภารกิจของคุณก็คือภารกิจสัญญาเราจะให้คุณเกี่ยวก้อยอีกฝ่ายแล้วพูดว่าอยากจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีให้กับอีกฝ่ายยังไงบ้าง
10: สัญญาว่า
9: ว่า
10: จะเป็นเด็กดีครับจะซัพพอร์ตพี่แม็กทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันจะไม่ไปไหนสัญญาว่าจะอยู่กับพี่ไปเสม
12: อ
10: สัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่แม็กตลอดไปครับ
8: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะชนลประธานเชียงใหม่เปิดประตูระบายน้ำตลอดลำน้ำปิงพร่องน้ำรับมวลน้ำเหนือเข้าตัวเมืองเที่ยงคืนที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
18: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
19: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
20: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะเอนานี่ดูใสปึ้งคิดไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
21: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
20: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะเอนานี่ดูใสปึ้งคิดไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
22: ยาองค์ผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
16: โครงการชลประทานเชียงใหม่ระดมเจ้าหน้าที่บริหารจัดการน้ำเร่งด่วนหลังฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำปิงส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลากจากอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงและอำเภอเวียงแหงลงมาสมทบกันอย่างต่อเนื่องนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้เปิดประตูระบายน้ำท่าวังตาลเพื่อพร่องระดับน้ำในแม่น้ำปิงให้ต่ำลงกว่าระดับปกติรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลผ่าน ผ่านกลางเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาพร้อมประสานกับประตูระบายน้ำในพื้นที่ตอนท้ายน้ำเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่เขื่อนภูมิพลทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจเขตเมืองเชียงใหม่แต่อย่างใดเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างจังหวัดเชียงรายส่วนที่กำลังร่วมกับชุดสายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายเข้าจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายสัตว์ป่าณตลาดนัดนาปลังอำเภอปงจังหวัดพะเยาจับกุมผู้กระทำผิดได้2รายยึดของกลางซากตะกรวดซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน13ซากน้ำหนักรวม 16.9 กิโลกรัมทั้งนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายได้ประสานพนักงานสอบสวนสภ.ปงเพื่อติดตามการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดพร้อมยกระดับการลาดตระเวนเชิงป้องกันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนรอบแนวเขตป่าอย่างต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าและป่าไม้แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ1362ตลอด24ชั่วโมงช่วงรู้ทันภัยพิบัติวันนี้ติดตามพายุฝุ่นรุนแรงที่กำลังปกคลุมรัฐอาริโซนาในสหรัฐอเมริกาขณะนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: รู้ทันภัยพิบัติ
11: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับพายุฝุ่นที่รุนแรงที่ตอนนี้ปกคลุมเมืองฟินิกซ์ในรัฐแอริโซนาของสหรัฐค่ะส่งผลให้ท้องฟ้าทั่วเมืองเต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็หมอกควันพายุฝุ่นหรือว่าดัสต์สตอร์มค่ะก็คือปรากฏการณ์ที่ลมแรงพัดพาเอาฝุ่นดินหรือว่าทรายจากพื้นดินขึ้นไปในอากาศจนเกิดเป็นม่านฝุ่นขนาดใหญ่ปกคลุมพื้นที่แล้วก็ทำให้ทัศนวิสัยลดลงอย่างมากค่ะซึ่งศาสตราจารย์จากคณะภูมิศาสตร์และการวางแผนผังเมืองของมหาวิทยาลัยในรัฐแอริโซนาบอกว่าพายุครั้งนี้รุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นเพียง5ครั้งในรอบ16ปีที่ผ่านมาพายุลักษณะนี้ค่ะเขาเรียกว่าฮาบุฟซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐพอกระแสมันแรงแบบนี้ฝนฟ้าคะนองกวาดเอาฝุ่นแล้วก็ดินที่แห้งขึ้นไปบนท้องฟ้าจนกลายเป็นกำแพงฝุ่นขึ้นแล้วก็บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และอาจจะทำให้ประชาชนเกิดปัญหาต่อสุขภาพได้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวถือว่าเป็นพายุที่รุนแรงระดับ Category 5ค่ะหรือว่าระดับ5มีความเข้มข้นของฝุ่นระดับสูงมากสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์พายุฝุ่นในพื้นที่แห้งแล้งของรัฐแอริโซนาแล้วก็สะท้อนว่าขณะนี้ความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างเราๆอย่างเต็มที่ค
12: ่
11: ะ
12: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
16: พบกับครับพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
23: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
24: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: 1 2 3 go
9: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าสวัสดีวันอาทิตย์การพาสัตว์เลี้ยงออกไปเดินเล่นวันละครั้งจะช่วยให้เขาและเรามีความสุขขึ้นได้นะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: กรอบเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุก

0: FM Playlist of the Week.
1: Chant of the Week.
2: Number one.
3: เมื่อถูกค้นพบ Freehand เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะหนึ่งในผู้สอบท้องถิ่นปี68โพสต์ Facebook ได้รับการปรับอันดับจากลำดับที่132ขึ้นที่1ในการประกาศผลรอบใหม่หลังยกเลิกผลสอบท้องถิ่นเดิมที่พบทุจริตแก้ไขคะแนนสอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เนื่องจากพบการทุจริตแก้ไขคะแนนสอบถึง 5,900 กว่ารายและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รอบใหม่โดยยึดคะแนนตามจริงของผู้สอบได้โดยสุจริตนั้นปรากฏว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้รอบใหม่ในส่วนของกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2ซึ่งชื่อของตนเองได้รับการปรับจากลำดับที่132เป็นลำดับที่1ของบัญชีโดยเจ้าตัวระบุความพยายามตั้งใจเห็นผลแล้ววันนี้แม้จะช้าแต่ก็ภูมิใจในตัวเองมากๆโดยบัญชีดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและมีผู้เข้าไปร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากรวมทั้งแสดงความเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความยุติธรรมที่กลับคืนมาความคืบหน้าการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลเร่งติดตามอีก 830,000 คนยังไม่ยืนยันตัวตนและอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงการยืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้อมูลล่าสุดได้รับผู้มีสิทธิ์รายใหม่มีจำนวนอยู่ที่3,100,000คนยืนยันตัวตนแล้ว2,300,000คนคิดเป็น 73% ขณะที่ผู้ที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 830,000 คนคิดเป็น 27% รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึง12มกราคมปี70จังหวัดที่มีผู้ไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดคือนครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นตามลำดับซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้อง4,200,000คนส่วนผู้ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5 ล้านคนขอให้ประชาชนเร่งดำเนินการภายใน31 สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนโครงการทหารพันดีค่ายเมงรายมหาราชต้อนรับเด็กอนุบาลสู่การเรียนรู้จริงตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: โครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชเปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์รวมทั้งสิ้น89คนในกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่โดยมีพันเอกรัตนสิทธิ์แจ่มรัตนกุลหัวหน้าโครงการทหารพันดีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเด็กๆได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการตลอดจนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองเพื่อเปิดโลกทัศน์ส่งเสริมพัฒนาการและเสริมสร้างทักษะจากประสบการณ์ตรงความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดบอกเล่าแก่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเพื่อปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
8: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
12: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
12: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

เวลาอย่างที่น้องใจเป็นตัวแทนที่ไหมวันเข้าไปจะกลับมาหมดเวลาจะหายไปปล่อยฉันทิ้งไว้เรียบร้อยนะ

เสียงของนาฬิกาในเวลาผ่านนี่มันก็จะกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบวกลบยิ่งมีแต่คำถามการเข้ามาของเธอยังทำให้ใจสั่น Keeps me occupied since you touched me onceที่ไม่ได้เอื้อเหนื่อยไม่มีการสื่อสารเลยก็เหมือนยังได้ยินสิ่งที่เธอบอกฉัน

เสียงของนาฬิกายังนับเวลาผ่านมานานเหมือนกันเธอนับจากปีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

ัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณกินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: แมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: พุทธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
4: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันฉายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
5: เชื่อว่ายังมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม
6: ่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
5: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
7: พุทธ Talk พุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: กับยู EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดี

Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบ

0: 10 ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลเผยส่งออกไทยครึ่งปีแรกโต 17.6% มูลค่าเกือบ 200,000 ล้านดอลลาร์สูงกว่าปีก่อนต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออดซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกของปี2569ว่าการส่งออกยังขยายตัวได้ดีและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีมูลค่าการส่งออกรวมกว่า 196,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับสินค้าที่มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของการส่งออกในช่วง6เดือนแรกพบว่าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญส่วนตลาดส่งออกสำคัญอันดับ1สหรัฐอเมริกาตามด้วยจีนและญี่ปุ่นขณะที่รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยและสนับสนุนการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังช่วงนี้ติดตามสรุปข่าวกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
11: จานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงราบัตประเทศมอร์โกเสร็จสิ้นลงท่ามกลางแรงกดดันจากความล้มเหลวของแผนเปิดทางให้เอกชนเข้าถือหุ้นในธุรกิจฟุตบอลโลกอย่างไรก็ตามอินฟานติโนยืนยันว่าในที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าฟีฟ่าจะไม่ยอมรับการโจมตีใดๆที่กระทบต่อความซื่อสัตย์ขององค์กรรวมถึงจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันชื่อเสียงของฟีฟ่าอย่างถึงที่สุดส่วนสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เตรียมมาตรการถอดถอนหนังสือสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าของจานนี่อินฟานติโนสำหรับวาระปี 2027-2031 ต่อจากสมาคมฟุตบอลแห่งเวลหรือ FAW ที่ประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการไปก่อนหน้านี้โดยสมาคมฟุตบอลของเวลกลายเป็นองค์กรลูกหนังแห่งชาติรายแรกที่ประกาศถอนการสนับสนุนอินฟานติโนซึ่งให้เหตุผลว่าได้สูญเสียความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของประธานฟีฟ่าทั้งด้านธรรมาภิบาลกระบวนการทำงานภาวะผู้นำค่านิยมการบริหารส่วนได้ส่วนเสียการสื่อสารและการตัดสินใจ ขณะที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัครชิงตำแหน่งทั้งหมด10รายแต่มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง2รายได้แก่นายแพทย์มีชัยอินวุฒิรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารและนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยโดยผู้สมัครทั้ง2คนจะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อนำคะแนนไปรวมกับคะแนนสัมภาษณ์หลังจากนั้นอีก3วันสุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
12: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
13: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้ความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้อุปสรรค
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
3: ะอัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซอง Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะไม่ได้ปิดสาขาแต่ว่าต้องดูว่าคุณลิฟิเคชันหรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับมันมีความตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนเราเห็นว่าน้องๆอ่ะหลายๆคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะมากๆพี่อยากให้แบบลองสำรวจตัวเองก่อนเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรครับทุกคนไม่ได้ต้องมีความสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปั๊บฉันจะเป็นโฟโม่ feel missing out ทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นลองดูความสามารถของตัวเองแล้วเอาไปแมทช์กับตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้ดีกว่า
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่กิจกรรมค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมนี้กันนะคะโดยล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้มีการประกาศเตรียมจัดกิจกรรมนี้นะคะโดยในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติค่ะทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมซึ่งมีแนวทางการจัดกิจกรรมดังนี้ค่ะการจัดพิธีทางศาสนานะคะจัดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา7นาฬิกาค่ะในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางนะคะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงค่ะพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีทางด้านของนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยานะคะในส่วนของภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศค่ะที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนั่นเองค่ะในส่วนของการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคมค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนะคะให้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนั่นเองค่ะในส่วนของกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยจัดขึ้นนะคะตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะโดยทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวนี้ด้วยนะคะมาต่อกันที่กองทัพบกกันบ้างค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะในวันอังคารที่11สิงหาคมซึ่งในส่วนกลางเนี่ยเราจะจัดขึ้นภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะและในส่วนของภูมิภาคนะคะก็จะจัดกิจกรรมในลักษณะที่คล้ายกันนั่นเองนะคะนั่นก็คือภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะวันที่11สิงหาคมนะคะในช่วงเช้าเนี่ยจะมีกิจกรรมถวายพระเกียรติได้แก่พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลได้แก่พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมินรวมถึงกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคมนี้ค่ะมาต่อกันที่การแสดงโขนกันบ้างนะคะในปีนี้ ้ก็เรียกได้ว่าเหลืออีกแค่ประมาณไม่กี่วันนะคะที่จะมีการเปิดนะคะจำหน่ายบัตรชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนสีดาค่ะมีกำหนดจัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี้นะคะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดจองได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงโขนนะคะในชื่อตอนนางสีในชื่อตอนสีดาเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันนะคะก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความจึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีกสองพระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะและนั่นก็คือขั้นตอนนะคะของการเข้าไปจองบัตรนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับบัตรในที่นั่งต่างๆนั่นเองนะคะราคาบัตรค่ะไปที่กองทัพเรือกันบ้างนะคะก็ทางด้านของกองทัพเรือเนี่ยล่าสุดได้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำเพื่อที่จะเตรียมการจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคตามกำหนดการนั่นก็คือเมื่อวันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะกองทัพเรือได้ดำเนินการอัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีสำคัญที่จะมีขึ้นในปี2569เรือพระที่นั่งนะคะได้อัญเชิญจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกรมศิลปากรมายังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมร่วมกับเรือพระราชพิธีลำอื่นๆค่ะในการอัญเชิญเรือพระที่นั่งในครั้งนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความสง่างามสมพระเกียรติและสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยทางด้านของกำลังพลกองทัพเรือทุกนายค่ะก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจเพื่อให้พระราชพิธีดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติและงดงามสมกับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของแผ่นดินค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ MEA นะคะที่ได้มีการร่วมมือกันนะคะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบและผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซล่ากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA แล้วก็การไฟฟ้านครหลวง MEA ขอเชิญผู้ประกอบการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะ ยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและอุปกรณ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีคุณค่าค่ะซึ่งก็จะมีการเปิดรับขึ้นทะเบียนนะคะสำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะแล้วก็มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะของโซล่าได้แก่แผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่นั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนค่ะจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสแล้วก็ร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะโซล่ารูฟท็อปของประเทศไทยนั่นเองค่ะก็จะมีการเปิดรับขึ้นทะเบียนค่ะซึ่งเปิดรับนะคะวันแรกนั่นก็คือ1สิงหาคมที่ผ่านมาจะเปิดไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนจะเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยความเชื่อมั่นและการเติบโตของพลังงานสะอาดของประเทศไทยค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ PEA Contact Center ที่สายด่วน1129นะคะก็เน้นย้ำอีกสักครั้งค่ะ PEA Contact Center นะคะที่สายด่วน1129นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะมาประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ฟังนะคะท่านใดที่อยากจะเช็คประวัติอาชญากรรมของตนเองค่ะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมนะคะได้มีการยกระดับการให้บริการสู่ยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะเปิดให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการใช้เอกสารประกอบการสมัครงานการทำธุรกรรมหรือว่าการดำเนินการต่างๆซึ่งเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีขั้นตอนง่ายๆค่ะเพียง4ขั้นตอนนั่นก็คือขั้นตอนแรกนะคะเป็นการกรอกคำร้องผ่านเว็บไซต์ค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือว่าเลเซอร์โค้ดหลังบัตรประจำตัวประชาชนขั้นตอนที่3เป็นการชำระเงินออนไลน์ค่ะได้หลายช่องทางนะคะและขั้นตอนที่4ก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนของการรับผลทางอีเมลค่ะพร้อมกับดิจิทัลซิกเนเจอร์ที่มีความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบได้ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID สามารถรับผลทางอีเมลได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะและสำหรับท่านใดที่ต้องการเอกสารฉบับจริงที่มีรายมือชื่อเจ้าหน้าที่สามารถเลือกรับด้วยตนเองค่ะได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมงานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์022051347เน้นย้ำอีกสักครั้งนะคะ022051347ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปโทรไปสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลของตนเองกันได้นะคะเช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ค่ะได้แล้วนะคะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมแล้วนะคะก็หมดกังวลในเรื่องของการเดินทางนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนจะออกจากบ้านทั้งทีนะคะก็อยากจะแจ้งเตือนหรือว่าเน้นย้ำคุณผู้ฟังนะคะว่าอย่าลืมการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพราะว่าฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะรับมือได้ทันทีค่ะเพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยเดินทางได้สะดวกปลอดภัยแล้วก็สนุกได้ทุกทริปนะคะไอเทมที่ควรมีติดกระเป๋าไว้เลยค่ะนั่นก็คือร่มพับขนาดเล็กเสื้อกันฝนถุงกันน้ำซองกันน้ำสำหรับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์รองเท้าแตะหรือว่ารองเท้ากันลื่นถุงซิปล็อกที่ไว้ใช้สำหรับแยกของเปียกแล้วก็ของแห้งนะคะและที่สำคัญค่ะยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น power bank นี่ก็สำคัญมากๆเลยนะคะเคล็ดลับเพิ่มความอุ่นใจค่ะที่นำมาฝากกันในวันนี้และที่สำคัญเช็คพยากรณ์อากาศก่อนออกเดินทางจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบแยกของเปียกของแห้งนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเพราะว่าถ้าเราเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเนี่ยเราก็จะครบลุยได้ทุกสภาพอากาศเดินทางปลอดภัยเที่ยวได้อย่างมั่นใจแม้ว่าฝนจะตกก็ไม่ใช่อุปสรรคค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้นะคะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังกันนะคะนั่นก็คือเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่โรงเรียนสิริราชสามัคคีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะทางด้านของพลเอกสรุธนาควัชระผู้อำนวยการศูนย์ยุวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมจินสุรานนท์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนแกนนำภายใต้โครงการเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและถ่ายทอดต่อผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับการบรรยายมุ่งถ่ายทอดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้นะคะเน้นไปที่เงื่อนไขสำคัญ2ประการนั่นก็คือความรู้และคุณธรรมย้ำนะคะว่าคุณธรรมเนี่ยเป็นรากฐานของการตัดสินใจที่ถูกต้องทำให้เยาวชนสามารถที่จะแยกแยะสิ่งที่ควรกระทำและควรละเว้นมีความรับผิดชอบเคารพกฎระเบียบและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุขค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายของวันที่6สิงหาคมนะคะก็มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักเรียนรุ่นพี่และนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการอบรมไปสู่นักเรียนรุ่นน้องผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้ขยายผลสู่เยาวชนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับโครงการเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญค่ะที่มุ่งสร้างพัฒนาน้องๆเยาวชนนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้เติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็จิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้วก็การถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องภายใต้แนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนซึ่งไม่เพียงเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ค่ะแต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนะคะเยาวชนต้นแบบที่พร้อมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสังคมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองค่ะมาต่อกันที่การฝึกของกองทัพบกกันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าฝึกมีพิธีเปิดการฝึกเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการฝึกผสมทางบกไทยทางบกมาเลเซียค่ะที่กองพลทหารราบที่5กองทัพบกไทยร่วมกับกองพลทหารราบที่2กองทัพบกมาเลเซียนะคะทำการฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียโดยมีพันเอกทวีพรคณะทองผู้บังคับการกรมทหารราบที่5เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยและพลจัตวาดาโตะโมฮัมหมัดไซนีบินฮัดยีฮาซิมนะคะผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่30มาเลเซียซึ่งเป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซียเนี่ยเป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดการฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ระหว่างวันที่การฝึกนี้นะคะจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง13สิงหาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกมาเลเซียและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจร่วมตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียค่ะและนอกจากนี้การฝึกนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศนะคะที่กองพันชายแดนที่4เมืองเกอริรัฐเปรัตประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะการฝึกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกครั้งที่29โดยกองทัพไทยนะคะก็ได้มีการจัดกำลังพลฝึกจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5จำนวน1หมวดปืนเล็ก50นายร่วมกับกำลังพลนะคะจากกองพันชายแดนที่4กองทัพบกมาเลเซียจำนวน1กองร้อยค่ะโดยมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการปฏิบัติการต่างๆในหน่วยระดับกองร้อยการปฏิบัติการกิจการพลเรือนการฝึกภาคสนามตลอดห่วงของการฝึกนะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งนะคะการฝึกนี้จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง13สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะไปต่อกันที่อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเนี่ยเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพวาดสรรสินสิริราชเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่จัดแสดงภาพวาดโดยกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็สมาชิกของชมรมโดยชมรม

จากการซื้อสินค้าภายในงานครั้งนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ชมรมสรรสินสิริราชนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับกิจกรรมดีๆนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกจัดขึ้นระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะในห้วงวันที่8ถึง16สิงหาคมที่อาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศนะคะที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวนั่นเองค่ะภายในงานนี้ก็จะรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคไฮไลท์ที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือผ้าไทยแชงครูจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะโซนโอท็อปลัชชูรี่ค่ะงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมโซนโอท็อปสายมูอาหารอร่อยนะคะจากทั่วประเทศในฟู้ดฮอลล์ค่ะการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันนะคะรวมไปถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษแล้วก็ลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะท่านที่ไปร่วมงานเนี่ยยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ภายในงานได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยลดค่าครองชีพสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็กระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นนั่นเองค่ะมาแสดงความยินดีนะคะกับกรมควบคุมโรคกันบ้างนะคะที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ด้านองค์กรนวัตกรรมประเภทองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคประชาสังคมค่ะที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคนะคะด้วยนวัตกรรมอย่างเป็นระบบซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์อรรถเกียรติกาญจนาภิบูลย์วงศ์พร้อมด้วยคณะขับเคลื่อนนวัตกรรมจากกองนวัตกรรมและวิจัยนะคะก็ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะโดยมีทางด้านของนางสาวธิดารัตน์อภิญญาและนางสาวฉัตรริกาสุขพัฒนาเจริญค่ะผู้รับผิดชอบหลักนะคะนำเสนอผลการพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายขออภัยค่ะขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในกรมควบคุมโรคนะคะมีการนำเสนอครอบคลุมการบริหารจัดการนวัตกรรมในระดับยุทธศาสตร์ระดับกระบวนการและก็ผลลัพธ์รวมไปถึงสนับสนุนภายในองค์กรซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกรมควบคุมโรคในการพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรมภาครัฐที่มุ่งสร้างคุณค่ายกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้วก็ตอบสนองต่อปัญหาโรคและภัยสุขภาพของประชาชนอย่างยิ่งนั่นเองค่ะก็ในกำหนดการเบื้องต้นนะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคก็มีกำหนดนำเสนอผลงานต่อคณะอนุกรรมการในวันที่17สิงหาคมค่ะที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาตัดสินนะคะแล้วก็ประกาศผลรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ก็ถือว่าแสดงความยินดีนะคะกับกรมควบคุมโรคที่เป็น1ใน4หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการดูรักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะฝ่ายความมั่นคงชายแดนด่านคลองลึกผลักดันชาวกัมพูชา54คนส่งกลับประเทศหลังถูกจับกุมและดำเนินคดีในประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิล
4: ด์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอพิษรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวิล
4: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์พิษรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
5: วายฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: องกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วด่านศุลกากรอรัญญประเทศและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านคลองลึกร่วมกันส่งกลับชาวกัมพูชา54คนณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกปอยเปตกลับประเทศกัมพูชาหลังจากทั้งหมดถูกจับกุมและดำเนินคดีจนสิ้นสุดแล้วจึงส่งตัวกลับประเทศกัมพูชาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยเจ้าหน้าที่นำตัวส่งมอบบริเวณประตูพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยและควบคุมพื้นที่อย่างเข้มงวดติดตามทิศทางข่าวที่น่าสนใจยังติดตามความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นเหตุยิงในโรงเรียนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: เช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีและภรรยาจะถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครและต้องติดตามต่อเนื่องจากเหตุการณ์จริงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม9รายและยังมีผู้รักษาอาการบาดเจ็บกระจายตัวอยู่ใน8โรงพยาบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ขณะที่ทางโรงเรียนได้ออกประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่10ถึง14สิงหาคมนี้เพื่อให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนการทำงานในรูปแบบเวิร์กฟรอมโฮมและให้นักเรียนกลับมาเรียนได้ตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคม69เพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาจิตใจเรื่องของการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นยังคงต้องติดตามกันต่อในส่วนของการดำเนินคดีภายในวันที่10สิงหาคมนี้ยังคงมีข้าราชการทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบอีก7คนประสานขอเข้าพบพนักงานสอบสวนและวันที่14สิงหาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงพร้อมเตรียมร่วมขึ้นบินกับเครื่องบินขับไล่ F16 ขณะที่นายกระบุเป็นการไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมและการเพิ่มขีดความสามารถในช่วง10เดือนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งได้อนุมัติงบกลางไปหลายระลอกแล้วเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และการช่างศิลป์ที่ปราณีตในทุกองค์ประกอบเปิดจำหน่ายบัตร12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเปิดเว็บไทยทิกเก็ตเมเจอร์ .com ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: ดี EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: กินน้องขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: K I

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอาทิตย์เจ็บปวดทุกครั้งที่นั่งดูรูปเก่าๆไม่ได้คิดถึงใครนะตอนนั้นมันผอมอ่ะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: ปังพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: EFM Playlist of the Week
7: Highest Clamor
8: Number 6
9: เป็นคนแรกแต่ทำให้เธอเป็นที่สอง
10: ขี้แง่ Proxy
9: ทำให้เธอเป็นแค่น้อง
4: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
11: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: EFM News EFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14

0: นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสถานทูตจีนออกประกาศแจ้งเตือนพลเมืองที่มาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมในไทยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีอารยธรรมรักษามิตรภาพไทยจีนสักครู่มาติดตามค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นกทาต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทา
3: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกคำแจ้งเตือนสำหรับพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและกีฬาในประเทศไทยขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีอารยธรรมเป็นระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆของไทยอย่างเคร่งครัดเคารพประชาชนท้องถิ่นร่วมกันรักษามิตรภาพดั้งเดิมไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันหากเกิดข้อพิพาทหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายถูกละเมิดโปรดอยู่ในความสงบและปกป้องสิทธิ์ของตนเองอย่างมีเหตุผลตามกฎหมายแจ้งเรื่องต่อผู้จัดงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือตำรวจท้องที่ทันทีและติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วนิดาโพเผยผลการสำรวจความเห็นประชาชนให้เหตุผลรับราชการส่วนใหญ่มองว่ามั่นคงสวัสดิการดีคุณวิวัฒน์ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจประชาชน 1,300 ตัวอย่างเรื่องของการอยู่ราชการต่อหรือลาออกดีโดยเหตุผลรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 78% มองว่าเป็นงานที่มั่นคงรองลงมา 54% สวัสดิการดีนอกจากนี้ 50% ระบุว่าไม่เบื่อและไม่คิดที่จะลาออก 19% บอกว่าเบื่อแต่จำเป็นจะต้องอยู่ต่อเพื่อครอบครัวขณะเดียวกัน 58% มองว่าในส่วนงานที่ทำมีงานมากกว่าคนรองลงมา 30% บอกว่าจำนวนคนและงานที่มีเหมาะสมกันดีส่วน 10% มองว่ามีคนมากกว่างานส่วนมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 64% เห็นด้วยกับกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือ25ปีของอายุราชการขึ้นไปไม่รวมเวลาทวีคูณมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่2ปีขึ้นไปรองลงมา 24% ควรมีมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดกับข้าราชการทุกประเภท 20% และ 20% ไม่เห็นด้วยกับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยส่งโลหิตรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุโรงเรียนดังย่านนนทบุรีคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสรุปความคืบหน้าการส่งเลือดทุกผลิตภัณฑ์รักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนโรงเรียนดังย่านนนทบุรีจำนวน6โรงพยาบาลรวม185ยูนิตได้แก่โรงพยาบาลพระนั่ง9โรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลบางบัวทองโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมีการจัดเตรียมโลหิตสำรองทุกกลุ่มพร้อมส่งต่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวนรวม165ยูนิตข้อมูลณวันที่8สิงหาคม2569ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอขอบคุณทุกน้ำใจจากพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตสำรองสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงต้องการร่วมบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหรือหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 8แห่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022564300ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ปัจจัยสมาร์ทฮาร์ท
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
2: ไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไป

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อังคารคลุมโปง
2: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทำธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากเถียงนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นควันๆนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
3: ว้าว
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: โดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: กอกเพียวเขียวโปเต้อ
5: ะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ชามละชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินอินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
7: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน

0: นมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
5: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์แถลงปมนักเรียนม.6ถูกแกล้งไถเงินถูกบุหรี่จี้สักครู่มาติดตามค่ะอะไร

0: ใส่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใส่ได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
0: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรณีโลกออนไลน์เผยแพร่ภาพเหตุการณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นถูกเพื่อนกลั่นแกล้งทำร้ายร่างกายใช้บุหรี่จี้ตามร่างกายล่าสุดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนออกแถลงการระบุว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ช่วงเริ่มเปิดภาคเรียนที่ผ่านมาทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบถามนักเรียนที่เกี่ยวข้องเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมหารือเบื้องต้นพบว่ามีที่มาจากการทวงถามและการยืมเงินระหว่างนักเรียนโดยมีหลักฐานการสนทนาบางส่วนปรากฏอยู่แต่ข้อกล่าวหาว่ามีการใช้บุหรี่จี้ทำร้ายร่างกายผู้ถูกกล่าวอ้างยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนขณะที่นักเรียนอีกฝ่ายปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำจึงยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงหรือชี้ขาดความผิดของฝ่ายใดได้นอกจากนี้โรงเรียนได้เชิญนักเรียนและผู้ปกครองของทุกฝ่ายมาพูดคุยทำความเข้าใจส่วนที่ผู้ปกครองประสงค์จะดำเนินคดีสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามกฎหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันคืนความชอบธรรมให้คนสอบท้องถิ่นใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำคุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานค่ะ
5: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นต้องไม่สูญเปล่าเพราะการทุจริตจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหานำมาสู่หลักการสำคัญที่ยึดถือถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องรับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงใจไม่ดูที่ตัวบุคคลใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้กับคนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอยู่อย่างภาคภูมิโดยในตอนท้ายนายนิรัตระบุว่าความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรายชื่อได้ตามคะแนนที่แท้จริงไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยยอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงิน20ล้านบาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำไปยังทุกส่วนทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบ
6: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ
0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

สวัสดีบ่ายวันอาทิตย์ครับผมคุณผู้ฟังชาว EFM 94ทุกท่านครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM New Release ครับผม2ชั่วโมงนี้3โมงถึง5โมงเย็นอยู่กับผม DJ พีมครับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกวันอาทิตย์เรามาแอดเพลงเข้าสู่เพลย์ลิสต์ของทุกคนกันครับมีเพลงใหม่รออยู่เพียบคุณผู้ฟังวันนี้นะเอาจริงช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ยิมรู้สึกว่าศิลปินปล่อยเพลงออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในช่วง Q3 เนี่ยขอสันนิษฐานว่าเพราะฝนตกบ่อยครับคุณผู้ฟังทำให้คนเนี่ยอยู่บ้านนะครับแล้วก็พอคนอยู่บ้านเยอะมีเวลาฟังเพลงฮะฟังเพลงปุ๊บศิลปินก็เลยปล่อยเพลงใหม่ออกมานี่เป็นไงแกะเชื่อมโยงผมนะฮะไม่รู้หรอกว่าจริงไหมแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับก่อนไปลุยกันเลยคุณผู้ฟังวันนี้ฝากไว้ก่อนเลยครับผมกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับอย่างที่บอกไปคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยพิมมีเพลย์ลิสต์เพลงใหม่ที่จัดไว้ให้คุณผู้ฟังแล้วแหละแต่ว่าใครอยากแชร์เพลงใหม่เพลงไหนแนะนำเพลงใหม่เพลงอะไรให้กับชาว EFM ของเราได้ฟังกันนะครับส่งคอนเข้ามาได้เลย2ช่องทาง A-Time ฟัง Fin Music Application และเว็บไซต์ A-Time.live ครับผมเดี๋ยว DJ พิมจัดให้แน่นอนตลอด2ชั่วโมงนี้นะทักทายช่องแชทกันก่อนเลยนะครับผมสวัสดีน้องก้องด้วยนะรายงานตัวมาแล้วนะครับสวัสดีคุณโพเพลนะสวัสดีน้องปูนนะสวัสดีพี่นุ่นด้วยนะครับโอ้พี่นุ่นมาพร้อมกับแม่ definition ชัดเจนนะครับว่าฟุตบอลเมื่อคืนเนี่ยชิงแชมป์อาเซียนใช่ไหมไทยเข้ารอบไปเจอกับสิงคโปร์เรียบร้อยนะครับผมขอบคุณมากๆเมื่อวานพี่นุ่นส่งมาแล้วไม่มีคอนเท็กซ์ไงก็ไปบอกว่าเป็นวอลเลย์บอลซะแล้วนะฮะนี่ไม่ค่อยได้ตามช่วงนี้งานเยอะนะครับผมมาอยากฟังเพลงอะไรส่งขอนเข้ามานะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวเบรกแรกนี้ครับผมต้องกล้องส่งเพลงนี้ขอเข้ามาตั้งแต่พีมนั่งจุ้มปุ๊กลงมาอยู่ที่ห้องจัดเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจัดให้ก่อนเลยเป็นเพลงเปิดหัวของเราวันนี้ครับผมผลงานเพลงใหม่จากจัสมินนิก้าครับแล้วน้องก้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยพี่โซเซฟเป็นคนป้ายยาด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าดีเจโซเซฟป้ายยาไปแล้วดีเจพีมก็ต้องสานต่อเจตนารมณ์ของพี่ชายสุดที่รักของผมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากจัสมินนิก้าครับคุณผู้ฟังเพลงนี้มีชื่อว่าไม่คิดถึงเท่าไหร่ครับ

หนึ่งผลงานเพลงใหม่จากพี่ High Paper Planes ครับผมคุณผู้ฟังกับเพลงนี้วันที่ไม่มีจริงครับคุณผู้ฟังอยากให้ลองฟังซาวเพลงนี้ดนตรีเพลงนี้ดีๆคุณผู้ฟังจะได้กลิ่นของความเป็นร็อกยุคแบบ 2000-2010 มากๆเลยอ่ะคือมันเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปสมัยแบบซักซีดอ่ะสมัยมัธยมสมัยเวลาที่เราต้องการแบบทำวงขึ้นมาเพื่อเป็นนักดนตรีอ่ะคุณผู้ฟังคือเอาจริงๆนะใครที่โตขึ้นมาในยุคประมาณช่วง 2000-2010 อะไรเงี้ยทุกคนน่าจะมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีกันเพราะว่าช่วงนั้นเพลงร็อกไทยมันแบบสุดจริงๆไงครับผมและหนึ่งผลงานเพลงนี้จากพี่High Paper Planes นะคุณผู้ฟังกับวันที่ไม่มีจริงอะที่มันได้ซาวที่ OG ขนาดนั้นนะเพราะว่าเพลงนี้ครับพี่High ครับผมไปดึงเอามือกีตาร์มือกลองแบ็คอัพที่เล่นให้กับศิลปินตัวท็อประดับแบบร็อกสตาร์ของไทยแลนด์นะคุณผู้ฟังในสมัยก่อนนะกลับมาเล่นแบ็คอัพรวมกันในเพลงนี้หลายๆคนที่เป็นแบบอินดนตรีจัดๆที่ทำดนตรีจ๋าๆเนี่ยเขานิยามเพลงนี้ว่าเป็นเพลงที่เหมือนการรวมอเวนเจอร์เข้ามาในแบบอเวนเจอร์ในขาของศิลปินแบ็กอัพอ่ะคุณผู้ฟังเข้ามารวมกันครับผมเพราะฉะนั้นมันเลยได้ซาวด์ที่มีความ OG มีความออริจินอลแล้วทุกๆซาวด์เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่ค่อยมีความอิเล็กทรอนิกมากเพราะว่าในสมัยนู้นเนี่ยคุณผู้ฟังมันแบบทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นจากเครื่องดนตรีเท่านั้นครับผมนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าเออมันเจ๋งแล้วมันเท่มากๆฝากไว้ด้วยกับผลงานเพลงใหม่จากพี่ High Paper Planes ครับกับวันที่ไม่มีจริงครับผมเดี๋ยวไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับ New Release ของเราครับอีกหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามาครับผมปล่อยผลงานเพลงเพิ่มมาอีกแล้วคุณผู้ฟังกับ PP กริดครับหลังจากที่เก่งไม่พอเนี่ยบูมมากๆตอนนี้มาในเวน่ารักน่ารักกันบ้างกับผลงานเพลงใหม่ของเขาที่มีชื่อว่า Your Candy ครับ

หนึ่งผลงานเพลงเท่ๆครับผมล่าสุดเลยจากน้องเจ้าขุนวรรณศิลป์ครับคุณผู้ฟังกับ Dance with the Devil ครับและก่อนหน้านั้นครับอีกหนึ่งเพลงใหม่ของศิลปินขวัญใจเจนซีคู่เลยครับผมอย่างพรเชษจาก What the Duck และ2 Ecstasy ครับผมจากค่ายลูกของ What the Duck อย่าง Sauce BKK นะคุณผู้ฟังกับเพลงนี้มีชื่อว่าห่วงครับผมแหมสองเพลงเอาใจเจนซีกันหน่อยคุณผู้ฟังกับสองเพลงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวก่อนไปพักกันครับผมส่งไปฟังอีกหนึ่งเพลงที่โอ้โหพิมชอบไรม์ของเพลงนี้มากๆยิ่งท่อนฮุกของมันเนี่ยคุณผู้ฟังท่อนที่ร้องไว้ว่ามีใครอยากรักฉันไหมมีใครต้องการมาเป็นเบบีฉันไหมคือคิดได้ยังไงอ่ะน่ารักมากคุณผู้ฟังแถมเพลงนี้มีชวนไปกินต้มไก่ด้วยนะครับในฐานะของคนขอนแก่นนะครับผมรู้สึกชอบเพลงนี้มากๆโดนใจสุดๆครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชชิ่งกับพันธุ์ชวรการครับผมกลับมาอีกครั้งนึงอย่างยิ่งใหญ่คุณผู้ฟังกับผลงานเพลงนี้หม้อหุงข้าวจ้า

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Is that good?
7: นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: Is that good
7: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: นี่ๆแมวกินอาหารเนี่ยสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
10: 1 2 3 go
11: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
13: สวัสดีวันอาทิตย์อะไรที่แบกไว้ให้วางมันลงก่อนซุกตัวในผ้าห่มแล้วบอกตัวเองว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราทำได้ดีมากแล้ว
14: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: กลับมาลุยกันต่อกับ EFM New Release ครับคุณผู้ฟังเบรกที่2ช่วงที่2ของชั่วโมงแรกกันแล้วครับผมเดี๋ยวรีแคปกันนิดนึงดีกว่าว่ามีเพลงใหม่อะไรเปิดให้ฟังกันไปแล้วบ้างนะเริ่มกันที่ไม่คิดถึงเท่าไหร่ครับจากจัสมินนิก้าครับผมจันลับตาชอบมากเลยอ่ะไว้เพลงนี้จากพี่เป้อารักคุณผู้ฟังวันที่ไม่มีจริงจาก Paper Planes ครับ Your Candy จากพี่พิกฤตหวงจากพรเชษครับ Dance with the Devil น้องเจ้าขุนและหม้อหุงข้าวจากพี่โจอี้ด้วยนะอย่าลืมนะครับผมใครอยากฟังเพลงไหนเชียร์เพลงไหนส่งเข้ามาได้นะจ๊ะคุณผู้ฟัง2ช่องทาง Airtime ฟัง Film Music Application และเว็บไซต์ airtime.live นะครับสวัสดีพี่คิมลูน่าด้วยนะครับผมสวัสดีคุณพาราดอนด้วยนะครับผมมาไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากศิลปินหน้าใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์ออกมาได้ประมาณ3ซิงเกิลเท่านั้นนะครับผมกับอีกหนึ่งศิลปินที่พิมอยากแนะนำมากๆคุณผู้ฟังเพราะว่าสไตล์เพลงเขาอะมันค่อนข้างชัดเจนและเป็นตัวเองสุดๆครับผมนี่คือผลงานเพลงจากมิวดอทครับคุณผู้ฟังหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักที่สไตล์ดนตรีเนี่ยพิมคิดว่ามันยูนิคมากๆเดี๋ยวเรามาฟังกันดูกับเพลงนี้ครับกับช่วยพูดว่ารักครับ

0: นะคุณผู้ฟังช่วงนี้ปล่อยเพลงออกมาตั้งแต่เจ้าชายของแกก็โอ้โหแมสสุดๆนะครับตอนนี้เพลงใหม่มาแล้วชื่อว่าทอร์นาโดครับผมเดี๋ยวกลับมาลุยกับ EFM New Release กันต่อชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ไปฝากไว้ด้วยกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อครับผม1ผลงานเพลงจากเติ้ล First One รออยู่นะจ๊ะ
1: EFM New Releaseสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ายนี้แมวฟินต้องกินโน้นนะ
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: EFM Fandom Live
3: วันนี้เราอยู่กับแม็กกี้บาร์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีพี่แม็กสวัสดีพี่บาร
3: ์ภารกิจของคุณก็คือภารกิจสัญญาเราจะให้คุณเกี่ยวก้อยอีกฝ่ายแล้วพูดว่าอยากจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีให้กับอีกฝ่ายยังไงบ้าง
4: สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีครับจะซัพพอร์ตพี่แม็กทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันจะไม่ไปไหนสัญญาว่าจะอยู่กับพี่ไปเสม
5: อ
4: สัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่แม็กตลอดไปครับ
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะตำรวจเผยนักเรียนก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมาจากหลายปัจจัยรวมทั้งเสพสื่อเนื้อหารุนแรงสักครู่มาติดตามค่ะ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด

0: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: พลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวหลังประชุมความคืบหน้าคดีเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วจากการสืบสวนพบสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานาน 1-2 ปีไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือการรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อนทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการแชร์คลิปเหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่เด็กอายุ12ปีที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเสียชีวิตแล้วเป็นรายที่9คุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจตีวิรุณสภาสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรร่างผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนชื่อดังย่านนนทบุรีพบผู้เสียชีวิตถูกยิงเข้าที่จุดสำคัญกระสุนฝัง1นัดส่งผลให้สมองฉีกขาดเป็นเหตุให้เสียชีวิตโดยขณะนี้แพทย์ทำการชันสูตรแล้วเสร็จสิ้นสุดกระบวนการขณะนี้ญาติได้ติดต่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วและจะนำไปที่วัดลาดประดุกซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนชายที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเกิดจากการทำร้ายตนเองเสียชีวิตหรือถูกเจ้าหน้าที่วิสามันนั้นเบื้องต้นทราบว่าตำรวจสภ.ปายบางจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพราะมีข้อมูลหลายส่วนทั้งจากที่เกิดเหตุและบุคคลที่เกี่ยวข้องณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: คนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงตำรวจสภ.ทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีได้รับบาดเจ็บคุณธมรรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: เมื่อเวลาประมาณ 17:40 นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือจิอายุ32ปีผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่า10ตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรายละเอียดความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปพมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
5: ยิ้มสยามจะยังคงสดใสหากคนไทยมีน้ำใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ดอกไม้ไม่ได้บานเพราะรีบแต่บานเพราะถึงเวลา
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

ต้อนรับกลับสู่ชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังกับ EFM New Release ครับผมเมื่อกี้เปิดให้ฟังกันก่อนเลยกับ1เพลงใหม่จากน้องปันครับคุณผู้ฟังไม่ใช่สิจากพระปันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการบวชอยู่นะคุณผู้ฟังแต่ถึงแม้ว่าตัวของพระปันเองเนี่ยเขาจะบวชอยู่แต่เขาก็ยังฝากเพลงใหม่ๆไม่ให้แฟนๆต้องคิดถึงกันครับผมกับEP อัลบั้มนี้ครับผมประกอบกันด้วย3เพลงคุณผู้ฟัง EP นี้มีชื่อว่า Why I'm Away นะพิมพ์ชอบแบบชอบลอจิกของการทำ EP นี้ขึ้นมามากเลยอะชื่อเนี่ยมันก็บอกไว้แล้วว่า Why I'm Away หรือที่แปลเป็นไทยว่าแบบระหว่างที่ฉันไม่อยู่นะครับผมแล้วตลอดเวลาของเพลงนี้เนี่ย3เพลงที่ปล่อยออกมาครับคุณผู้ฟังประกอบไปด้วยรักให้เธอได้รู้ครับผมออกมาทีแรกนะครับแล้วก็นอนนี่นะครับผมเป็นแทร็กสุดท้ายของเอพิโซดนี้นะครับแล้วก็แทร็กที่2เนี่ยเพิ่งปล่อยออกมาก็คือเพลงนี้ขอแค่นี้นะครับผมทั้ง3เพลงนี้เนี่ยเหมือนเป็นเพลงรักที่แทนความคิดถึงจากตัวศิลปินเองที่มีให้กับแฟนคลับทุกเพลงเลยอ่ะคุณผู้ฟังทั้งรักให้เธอได้รู้นะครับนอนนี่ก็จะมีความแบบเฮ้ยอยู่ต่อเลยได้ไหมส่วนขอแค่นี้เนี่ยก็เป็นอีก1เพลงที่ขอแค่นี้แหละขอแค่มีใครสักคนที่อยู่ตรงนั้นอาจจะไม่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ขอแค่รู้ว่ายังมีเธออยู่ข้างๆกันก็พอครับผมคือทำเพลงมาขนาดนี้ EP มาขนาดนี้จะไม่ให้แฟนๆรักกันได้ยังไงนะครับเพราะฉันฝากไว้ด้วยกับเอพิโซดนี้จากน้องปั่นครับผมหรือว่าพระปั่นกับ Why I'm Away ครับคุณผู้ฟังก่อนไปลุยกันต่อในชั่วโมงนี้ฝากไว้อีกครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งผลงานเพลงการคอลแลบกันระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ครับคุณผู้ฟังหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกครับผมเดี๋ยวจัดให้แล้วในชั่วโมงนี้ครับผลงานเพลงจากพี่ว่านธนกฤตฟีเจอริ่งกับน้องมาคริสจากวงบัสครับผมเรามาดูกันว่าเคมีใหม่ๆนี้มันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเหตุผลของคำว่ารักครับ

หนึ่งศิลปินที่ยินรู้สึกว่าเสียงเขามันมีความเป็นเอกลักษณ์มากเลยอ่ะคุณผู้ฟังมันจะมีความแบบออกป๊อปแต่ก็มีความเพื่อชีวิตมีความคันทรีเบาๆอ่ะคุณผู้ฟังนี่คือคอนบอยครับผมกับหนึ่งผลงานเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าการละครั้งเดียวครับเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจนเหตุการณ์นี้ขอแค่การละครั้งเดียวก็เกินพอนะครับผมแต่สำหรับใครที่เจอเหตุการณ์อะไรแล้วรู้สึกว่าการละครั้งเดียวไม่พอเนี่ยและอยากกลับไปดูย้อนหลังแล้วก็คุณผู้ฟังแน่นอนครับผมซีรีส์ฮิตจาก GMM TV ของเราเนี่ยการละครั้งเดียวไม่เคยพออยู่แล้วคุณผู้ฟังเพราะแฟนๆเนี่ยพูดถึงเยอะแยะมากๆนะครับบอกเลยว่าซีรีส์กระแสแรงๆเนี่ยเรายกทัพมาให้ชมแบบย้อนหลังจัดเต็มเลยโดยเฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับผมจะไม่มีอีกแล้วการละครั้งเดียวนะฮะเพราะอันนี้ดูซ้ำได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่กำลังออกอากาศนะครับแล้วก็กำลังมาแรงยังแมทช์พอยต์รักนี้ต้องเสิร์ฟนะครับเรื่องราวของคู่กัดที่ไม่แน่ว่าอาจจะพัฒนาเป็นคู่จริงก็ได้คุณผู้ฟังแล้วก็มิสเตอร์คิวครับมังงะสั่งตายนะซีรีส์ระทึกขวัญครับผมที่จะพาผู้ชมเนี่ยร่วมค้นหาคำตอบว่าสรุปแล้วใครกันแน่คือฆาตกรตัวจริงครับหรือว่าซีรีส์ที่อย่างที่บอกไปรับชมย้อนหลังกันได้ครบทุกตอนแบบจัดเต็มเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นซีรีส์อย่างเรื่องต้นส้มอยู่บ้านขาวแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยนะครับ Only Friends Dream Zone ครับผมหลันไม่ชอบวายแล้วก็รักครูเท่าโลกเลยครับและนอกจากซีรีส์ที่มีออนอยู่และมีซีรีส์ที่กำลังจะออนด้วยคุณผู้ฟังอย่างเช่น You Maniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าครับผมกันช็อตผมหลงรักฆาตกรครับหงเซนคลุกฝุ่นครับผมโปรดอยู่ในความคุ้มครองของป้องปืนและเงาใต้พระจันทร์ครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือความสนุกจาก GMM TV ครับผมที่รอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยสามารถไปรับชมย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้แล้วเฉพาะที่นี่ที่เดียวกับแอปวันดีเท่านั้นนะครับ

0: ด้วยความมั่นใจที่มีอยู่น้อยนิดครับผมจาก Goofy Glasses ครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงสไตล์ Disco Funk นะครับผมอยากให้ลองไปดู MV กันด้วยสำหรับเพลงนี้เพราะพระเอก MV เขาหล่อมากคุณผู้ฟังหล่อลากไส้หล่อลากดินผมไม่ได้ไปแอสนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าชอบพระเอก MV คนนี้มากเลยคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าเขาเป็น DJ อยู่ที่คลื่น FM 94ด้วยจัดวันอาทิตย์นะฮะ 3:00 ถึง 5:00 นนะครับอุ๊ยตอนนี้นี่น่ะใครกันนะฝากไว้ด้วยกับเพลงนี้คุณผู้ฟังไปดู MV กันนะจ๊ะด้วยความมั่นใจที่มีอยู่น้อยนิดครับผมและก่อนนั้นครับเธอเสมอมาครับจากวง Hers แล้วก็พี่ข้าว Fellow ด้วย MV เพลงนี้ก็น่ารักเหมือนกันได้พี่นันกับ Brinty นะครับผมเป็นคู่รักยูทูบเบอร์ที่มาแรงมากๆช่วงนี้ฝากไว้ด้วยกับ2เพลงนี้ครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วกลับมามีงานจากมอวัสุรออยู่ครับ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ

0: ินโนอร่อยอูมามิแนวฟินต้องกินโน
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันถ่ายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
6: เชื่อว่ายังมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม่
7: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
6: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
4: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM New Release
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

ผลงานเพลงใหม่จากพี่มอวสุด้วยครับผมคุณผู้ฟังกับอีกนานแค่ไหนครับหนึ่งผลงานเพลงน่ารักน่ารักนะครับผมทิ้งท้ายชั่วโมงนี้จ้ะเบรกสุดท้ายกันแล้วคุณผู้ฟังกับ EFM New Release สัปดาห์นี้ครับผมเปิดเพลงใหม่ให้ฟังกันไปเพียบเลยหวังว่าจะได้แอดเข้าเพลย์ลิสต์ของทุกคนกันนะครับเดี๋ยวก่อนทิ้งท้ายกันไปฝากไว้อีกครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิมาฟฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับเจอกับพิมพ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังที่ EFM Morning Mood ครับผม 6:00 ถึง 8:00 เช้าครับผมแล้วเดี๋ยวขอทิ้งท้ายไปด้วย1ผลงานเพลงนี้ที่ขอเข้ามาจากณนนท์ครับนี่คือยาแก้แพ้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้าชนะตลอดเลย

0: ริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
3: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2 Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
11: คิดถึงยัง
8: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
11: ้คิดถึงยัง
8: บอกก็ได้คิดถึง
11: โอ้ยไม่ได้ถาม
8: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
11: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
12: ฮะ
11: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
13: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส

0: ตำรวจเผยแรงจูงใจนักเรียนก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมาจากหลายปัจจัยรวมทั้งเสพสื่อเนื้อหารุนแรงไม่พบประวัติฝึกยิงปืนหรือรักษาทางจิตเวชกรมสุขภาพจิตพบการเผยแพร่ข้อมูลแรงจูงใจนักเรียนผู้ก่อเหตุที่อาจเป็นการรวบรัดด่วนสรุปขอใช้วิจารณญาณรับข้อมูลข่าวสารหลีกเลี่ยงการกดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมนักเรียนหญิงอายุ12ปีเหยื่อเหตุยิงในโรงเรียนเสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่9หลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่ง9แพทย์ยื้อชีวิตไม่ไหวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์แถลงปมนักเรียนม.6ถูกแกล้งไถเงินบุหรี่จี้ระบุผู้ถูกกล่าวยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนส่วนอีกฝ่ายบอกไม่ได้ทำจึงไม่สามารถชี้ขาดความผิดฝ่ายใดได้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยคุมเข้มความปลอดภัยหลังอดีตครูชาวแอฟริกาใต้ส่งข้อความลักษณะข่มขู่ทำให้ต้องปรับเป็นการเรียนออนไลน์ชั่วคราวขณะที่ตำรวจตรวจสอบพบเจ้าตัวเดินทางออกจากไทยไปมาเลเซียแล้วหนึ่งในผู้เข้าสอบท้องถิ่นปี68โพสต์ Facebook แสดงความดีใจได้รับการปรับอันดับจากลำดับที่132ขึ้นที่1ในการประกาศผลรอบใหม่หลังยกเลิกผลสอบท้องถิ่นเดิมที่พบทุจริตมีการแก้ไขคะแนนสอบเกือบ 6,000 คนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนอง20ล้านบาทย้ำต้องนำเงินไปจัดหาเครื่องมือแพทย์ 100% ห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบวิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานคดีโกงสว.ภาค 4อดีตผู้สมัครสว.แฉกระบวนการจัดตั้งพบเส้นทางเงินสดโอนเงินพร้อมเปิดขบวนการหัวสว.4จังหวัดด้านนักวิชาการรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เปิดบันทึกประชุมสนช.ปี 60 เผยวางระบบเปิดช่องหัวเลือกสว.ตั้งแต่ต้นนิดาโพเผยผลการสำรวจความเห็นร้อยละ 64.05 เห็นด้วยมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดกับข้าราชการอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปสถานทูตจีนออกประกาศแจ้งเตือนพลเมืองที่มาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมในไทยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีอารยธรรมรักษามิตรภาพไทยจีนโฆษกรัฐบาลเผยเร่งตามอีก 830,000 คนยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ย้ายรองผู้กำกับสภ.บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นทำร้ายร่างกายนักข่าวนอนโรงพยาบาลตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอบต.แม่สามแลบจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งเฝ้าระวังน้ำสารวินเพิ่มสูงต่อเนื่องหลังฝนตกหนักติดกันหลายวันแจ้งเตือน4ชุมชนจุดเสี่ยงริมน้ำขณะสถานการณ์ล่าสุดยังปกติรัฐบาลเผยส่งออกไทยครึ่งปีแรกโต 17.6% มูลค่าเกือบ 200,000 ล้านดอลลาร์สูงกว่าปีก่อนต่อเนื่องสหรัฐยังเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งตามด้วยจีนและญี่ปุ่น
1: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวWe'll be right back.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: รอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
4: สวัสดีวันอาทิตย์อนาคตเป็นยังไงไม่สำคัญแต่พรุ่งนี้วันจันทร์ต้องไปทำงาน
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: เมื่อสถานะทางสังคมถูกวัดด้วยการศึกษา
3: ลูกจะเข้าฮาร์วาร์ดนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
4: สิ่งเดียวที่พวกแกต้องทำคือสอบให้ได้อันดับที่1
2: เพื่อความฝันสูงสุดจึงจำเป็นต้องมีโค้ช
5: เธอต้องการมันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมดังเอก
2: พบแหม่มครับเคลียอ้อมพิยดานุ่นศิรพันธ์โดนัทมนัสนันนุ้ยสุจิราเอกบุษกรและนักแสดงอีกมากมายวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
5: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: เป็นของเรา EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
4: ฮะอินอะไรนะ
3: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
5: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
6: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
7: Is that good?
8: นมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: มแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

someone to come into my life.

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้ง

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
4: แชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาล
8: าในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง
9: EFM Playlist Non-Stop
10: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: สารพันเรื่องราว
2: ในเคาะข่าวค่ำ
3: สวัสดีค่ะ 19:30 นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนะคะประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะคะยังคงตามเรื่องนักเรียนก่อเหตุนะคะยิงกันในโรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะล่าสุดเองเนี่ยตำรวจนะคะยังไม่พบประวัติการเคยฝึกยิงปืนหรือการรักษาทางจิตเวชนะคะแต่ว่ามูลเหตุจูงใจเนี่ยยังคงระบุว่ามาจากหลายปัจจัยนะคะรวมทั้งพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องคนที่ก่อเหตุนี่นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเสพสื่อนะคะจากโลกออนไลน์ที่เนื้อหาค่อนข้างจะรุนแรงมาตลอดระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมานะคะและในขณะเดียวกันวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับเด็กนักเรียนหญิงนะล่าสุดนะคะอีก1รายด้วยกันนะคะที่เสียชีวิตลงนะคะซึ่งเด็กนักเรียนหญิงเนี่ยอายุ12ปีนี่นะคะก็เป็นเหยื่อกราดยิงในโรงเรียนนะคะแล้วก็เสียชีวิตเป็นรายที่9นะคะหลังจากที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่ง9นะคะแล้วก็แพทย์เนี่ยไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตนะคะในขณะเดียวกัน1ในผู้ที่เข้าสอบท้องถิ่นปี2568นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตนะเกี่ยวกับเรื่องของการสอบนะคะของส่วนท้องถิ่นนะวันนี้เนี่ยนะคะก็มีการปรับอันดับนะคะจากผู้สมัครผู้สอบท่านหนึ่งนะคะจากเดิมเนี่ยเขาสอบได้ลำดับที่132นะคะถูกปรับขึ้นได้เป็นอันดับหนึ่งในการประกาศผลสอบรอบใหม่หลังจากยกเลิกผลสอบท้องถิ่นเดิมนะคะที่พบว่ามีการทุจริตและมีการแก้ไขคะแนนสอบเกือบ 6,000 รายด้วยกันนะคะนี่เป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้นนะคะที่วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องรายละเอียดที่เกิดขึ้นกันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
6: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
7: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: 5678 up and upนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ของกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: มาติดตามความคืบหน้านะคะของการก่อเหตุยิงนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะล่าสุดเนี่ยนะก็อย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะว่า ตำรวจเองนะคะยังไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือการป่วยทางจิตเวชนะคะส่วนมูลเหตุจูงใจเนี่ยก็มาจากหลายปัจจัยนะคะพลตำรวจตรีอรรถพลนะคะอนุสิทธิ์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการประชุมความคืบหน้าในคดีเหตุยิงกันในโรงเรียนเทพสลินจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยหลังจากการประชุมพนักงานสอบสวนเนี่ยฮะได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากด้วยกันแล้วก็นำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนั้นส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานนะคะจากการสืบสวนเนี่ยไม่พบว่าสาเหตุการก่อเหตุเนี่ยนะที่เกิดขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายปัจจัยประกอบกันนะคะไม่พบว่ามีการก่อเหตุหรือว่ามีเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นทั้งเรื่องของปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนหรือว่าบูลลี่นะคะรวมถึงที่ผ่านมาเนี่ยก็พบพฤติกรรมการเสพสื่อนะคะโซเชียลมีเดียที่มีเนื้อหาที่รุนแรงและในเชิงอาชญากรรมนะคะสำหรับน้องที่ก่อเหตุเนี่ยมานาน 1-2 ปีส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในที่ก่อเหตุนะคะก็คงจะทราบกันดีว่าเป็นปืนของส่วนตัวของคุณปู่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเนี่ยก็จะพกปืนบีบีกันนะฮะไปที่โรงเรียนแล้วก็ถูกคุณครูยึดเอาไปนะคะแล้วก็จากการสอบสวนเนี่ยก็พบว่าเป็นการสั่งซื้อผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือการที่ผ่านมานะคะก็ไม่พบว่าน้องเนี่ยไปเข้าสนามยิงปืนแต่อย่างใดนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่พบว่ามีการบำบัดหรือการรักษาทางด้านจิตเวชมาก่อนเลยนะคะตอนนี้ไปไล่เรียงไทม์ไลน์นะคะของการก่อเหตุยิงกันในโรงเรียนเทพสลินจังหวัดนนทบุรีกันบ้างนะคะระยะที่1ก็คือตั้งแต่ผู้ก่อเหตุนั้นเดินทางมาโรงเรียนทำกิจกรรมครบธงชาติและก่อเหตุยิงครูเสียชีวิตคนแรกบริเวณชั้น6ในเวลา 9:53 นาทีนะคะระยะที่2เนี่ยหลังจากก่อเหตุยิงครูคนแรกแล้วเนี่ยนะน้องผู้ก่อเหตุก็ย้ายไปห้อง565ค่ะไปยิงครูเสียชีวิตอีก2รายและยิงเด็กนักเรียน1รายด้วยกันหลังจากนั้นก็ลงมาที่ชั้น5เพื่อมาเปลี่ยนแมกกาซีนนะคะแล้วก็พยายามก่อเหตุยิงอีกนะแต่ว่าอาวุธปืนมันขัดข้องค่ะนะคะต่อมาจากชั้น5ไล่ลงไปชั้น4นะคะแล้วก็ก่อเหตุยิงรองผู้อำนวยการโรงเรียนและเลขานะคะต่อมาในเวลา 10:02 นาทีตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรปลายบางมาถึงโรงเรียนค่ะระยะที่3นะคะหลังจากก่อเหตุต่อเนื่องชั้น3ชั้น2ชั้น1และพยายามยิงใส่กลุ่มครูและนักเรียนก็ไปเจอกับนักการพะโรงแต่ว่าผู้ก่อเหตุนี่ไม่ทำร้ายนะเพราะว่าบอกว่าพะโรงเนี่ยไม่ใช่ครูนะหลังจากนั้นก็เดินไปอาคารที่4นะคะต่อมานะคะก็มาตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากตำรวจเนี่ยมาถึงนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามเจรจานะคะจนกระทั่ง 10:10 นาทีผู้ก่อเหตุนะคะน้องก็ตัดสินใจที่จะยิงตัวเองเสียชีวิตลงนะคะก็ถือได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทบเทือนจิตใจนะคะของดิฉันว่าไม่ใช่แค่ทางโรงเรียนหรือผู้ปกครองนะที่น้องเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก็ครอบครัวของคุณครูเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นกระทบกระเทือนจิตใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะด้านเพจกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็โพสต์ว่าขนาดนี้เนี่ยนะคะพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุนะคะที่อาจเป็นการรวบรัดด่วนสรุปนะคะจึงขอให้ประชาชนทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารถ้าหากพบว่าข้อมูลยังไม่มีความชัดเจนหรือมีแนวโน้มว่าเป็นเพียงข่าวปลอมข่าวลือนะคะก็โปรดหลีกเลี่ยงการกดแชร์หรือส่งต่อเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมได้นะคะขณะที่วันนี้นะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้อง เด็กหญิงอายุ12ปีนะคะเหยื่อกราดยิงที่โรงเรียนนะคะหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลพนังเก้านะคะวันนี้น้องได้เสียชีวิตลงนะคะก็ญาติเองก็เลยได้นำศพไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดลาดประดุกบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะยังก่อติดปมปัญหาภายในโรงเรียนนะคะเรื่องของการบูลลี่กันแกล้งที่อาจทำให้เรื่องบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงตามมาล่าสุดนะคะมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่อง เหตุการณ์ในจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยระบุว่าเป็นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนะคะแม่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดทีเดียวนะคะมีการแถลงปลมเด็กนักเรียนชั้นม.6ถูกแกล้งไถเงินบุหรี่จี้นะและขณะที่อีกฝ่ายที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนแล้วก็ยังปฏิเสธเป็นการก่อเหตุนะคะทางโรงเรียนก็เลยบอกว่ายังไม่สามารถชี้ขาดความผิดฝ่ายใดได้นะคะเรื่องนี้เองถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะเป็นภาพเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะในจังหวัดขอนแก่นถูกเพื่อนกลั่นแกล้งเรียกเงินทำร้ายร่างกายและใช้บุหรี่จี้ตามร่างกายจนผู้ปกครองต้องนำเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือนะจนเป็นเหตุให้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนั้นต้องออกแถลงการแถลงข่าวเรื่องนี้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเริ่มเปิดภาคเรียนที่ผ่านมานะคะทันทีที่โรงเรียนรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงก็ตรวจสอบแล้วก็สอบถามนักเรียนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมนะคะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นี่นะจากการสอบสวนก็พบว่าเป็นเรื่องของการทวงถามติดตามการยืมเงินระหว่างเด็กนักเรียนด้วยกันเองโดยมีหลักฐานการสนทนาบางส่วนปรากฏอยู่แต่ข้อกล่าวหาที่บอกว่ามีการใช้บุหรี่จี้ทำร้ายร่างกายเนี่ยนะโรงเรียนระบุว่าผู้ถูกกล่าวอ้างนี่ยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนนะแล้วก็ขณะที่นักเรียนอีกฝ่ายก็ปฏิเสธยังไม่ได้กระทำโรงเรียนจึงไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงชี้ขาดความผิดใดได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านนะคะเชิญทุกฝ่ายมาเกี่ยวข้องทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองนะคะมาพูดคุยทำความเข้าใจกันนะฮะไปดูกรณีที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนในพื้นที่หาดใหญ่วิทยาลัยกันบ้างนะคะก็มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากมีข้อความจากผู้ใช้ชื่อที่เป็นอดีตครูชาวแอฟริกาใต้โพสต์ใน LINE Open Chat ของโรงเรียนนะมีสมาชิกประมาณ 5,000 คนพร้อมภาพคณะผู้บริหารโรงเรียนและภาพบุคคลที่กำลังยิงปืนค่ะโดยพบว่าอดีตครูชาวแอฟริการายนี้เนี่ยมีปัญหากับโรงเรียนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยโรงเรียนก็เลยสิ้นสุดการจ้างงานต่อมามีการโพสต์ภาพเกี่ยวกับการบริหารในโรงเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะฮะแล้วก็หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หาดใหญ่ได้เข้ามาตรวจสอบทั้งที่พักข้อมูลเชื่อมโยงบุคคลพบว่าห้องพักเนี่ยของครูท่านนี้เป็นห้องว่างไม่มีผู้เช่าหรือผู้อาศัยนะคะและจากการตรวจสอบข้อมูลของสำนักงานตรวจเมืองเข้าเมืองก็ระบุว่าครูนะที่เป็นอดีตครูค่ะชาวแอฟริกาเนี่ยได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปมาเลเซียตั้งแต่19กรกฎาคมนี้นะคะและยังไม่พบว่ามีการเดินทางเข้าประเทศไทยในขณะที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยมีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยปรับปรุงรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์ในช่วงวันที่10ถึง11สิงหาคมนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองทางผู้บริหารโรงเรียนเตรียมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าในวันพรุ่งนี้10สิงหาคมเนี่ยนะคะจะหารือและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไปนะคะช่วงนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็มักจะเป็นข่าวเกิดขึ้นมานะคะก็ถือได้ว่าแต่ละโรงเรียนนี้นะก็ถูกกำชับจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่จะต้องให้ความเข้มงวดแล้วก็ดูแลนะคะความปลอดภัยในโรงเรียนทุกแห่งเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
12: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: เกิดเหตุคนร้ายนะคะใช้อาวุธปืนยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11:40 น.ของวันนี้นะคะคนร้ายใช้อาวุธปืนนะคะยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือจิอายุ32ปีเป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงนะคะขนาดอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮากีมนะคะส่งโรงพยาบาลนะคะเบื้องต้นเนี่ยส่งไปรักษาพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลศูนย์ยะรานะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็ถูกจับตามองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการกันบ้างนะคะจากกรณีที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นไปยกเลิกบัญชีของผู้ที่สอบได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะคะแล้วก็พบว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบกันถึง 5,925 รายประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้รอบใหม่โดยยึดคะแนนตามจริงนะคะของผู้สอบโดยสุจริตปรากฏว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าชิงมัทยาเตือนเวียระเดชนะคะได้โพสต์ภาพบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันในส่วนของกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในซึ่งชื่อของคุณชิงมัทยาเนี่ยได้รับการปรับจากตำแหน่งที่132เป็นตำแหน่งลำดับที่1ของบัญชีนะก็เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์แสดงความขอบคุณยินดีกับทุกฝ่ายได้เห็นความพยายามตั้งใจเห็นผลนะคะของคนที่ตั้งใจจะสอบแม้ว่านะการปรับคะแนนจะช้าแต่คุณชิงมัทยาก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะโพสต์นี้หลังจากโพสต์ออกมาได้รับความสนใจเป็นวงกว้างทีเดียวนะคะมีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สะท้อนถึงว่าความยุติธรรมที่กลับคืนมาแล้วนะคะในขณะที่นายนิรัตพงศิษฐิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะคะถึงการแก้ไขปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นว่าความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นต้องไม่สูญเปล่าเพราะการทุจริตจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่ว่าถึงใครคนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นปิดชื่อเ ถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคลใครสอบได้ต้องบรรจุคืนความชอบธรรมให้คนเก่งคนดีได้รับอย่างภูมิภาคภูมินะคะก็ถือได้ว่าเรื่องนี้นะก็เป็นสิ่งที่นะคะต้องสาวไว้ถึงให้ได้ว่าใครนะที่เป็นผู้ทำให้เกิดขบวนการการสอบของการทุจริตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าทำไมการดำเนินการมันถึงได้ล่าช้าจังเลยนะถึงแม้ว่าจะไปพบว่ามีผู้ดำเนินการมีการส่งใบโพยกันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อยากให้มีการจับกลุ่มนะคะคนที่เป็นคนจุดเริ่มต้นของขบวนการทุจริตเหล่านี้นะฮะไปดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีบ้างนะวันนี้ไปเป็นประธานพิธีทอดพระป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลระนองนะคะเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเบื้องต้นเองนะมีการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นนะคะแล้วก็เป็นการเสริมศักยภาพให้บริการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในจังหวัดระนองแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะคะเพื่อให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพรวดเร็วและปลอดภัยโดยปัจจัยพระป่านะคะเป็นงบประมาณ20ล้านบาทนะนายรัฐมนตรีเน้นย้ำไปทุกภาคส่วนทั้งผู้อำนวยการของโรงพยาบาลด้วยนะคะรวมถึงนะบอกว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องให้สัญญาว่าจำนวนเงิน20ล้านบาทนี้เป็นเครื่องมือแพทย์ 100% ห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวต้องมีใบเสร็จชัดทุกใบค่ะอันนี้ก็เน้นย้ำกันนะว่าห้ามเกิดการทุจริตกับเงินก้อนนี้นะคะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของผู้ที่บริจาคจริงๆนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านกันบ้างพรรคประชาชนวันนี้จัดเสวนาเจาะลึกหลักฐานคดีโกงสว.ภาค4ค่ะใบสั่งเส้นเงินสายสัมพันธ์คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะคะวันนี้เปิดเส้นการเงินในกระบวนการโกงสอบสว.4พื้นที่ได้แก่จังหวัดนครพนมเพราะว่ามีการโอนเงินจากสว.กลุ่ม19ไปให้บริษัททราเวล1เพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินให้ผู้สมัครสว.ส่วนจังหวัดลำพูนนะพบว่ามีการโอนเงินจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นไปยังผู้สมัครสว.7คนรวมเงิน 21,000 บาทจังหวัดสงขลานะคะพบว่านะคะมีสว.กลุ่ม10โอนเงินให้กับ2ผู้สมัครสว.รวมแล้วเป็นเงิน 1,500,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นการกู้ยืมเงินนะจังหวัดอำนาจเจริญพบการโอนเงินนะจากอบจ.นะคะที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มภูมิใจไทยอำนาจซึ่งก่อนที่จะเป็นสจ.เนี่ยพบว่าเป็นทีมงานนะของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการระบุชื่อด้วยนะแล้วก็โอนเงินไปยังนายสุรชัยขันติยานนท์พนักงานสืบสวนและไต่สวนฝ่ายสืบสวนและวินิจฉัยกกต.วงเงิน 860,000 บาทจำนวน13ครั้งด้วยกันช่วงเมษายนถึงกรกฎาคมปี67ค่ะแล้วก็คาบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.ฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณไอติมหรือว่าคุณผลิตเองก็ถามว่ากกต.จะได้สอบสวนนายสุรชัยและนางสาวยานีนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่หากทำแล้วมีอะไรละเอียดอย่างไรการโอนเงินเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.หรือไม่นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำอดีตผู้สมัครสว.ซึ่งทำหน้าที่เป็นพยานในคดีหัวสว.มาเปิดข้อมูลจำนวนมากด้วยนะว่าตัวเขาเคยอยู่ในขบวนการจัดหาคนลงสมัครหัวละ 5,000 บาทนะแล้วก็ผู้สมัครทั้ง29คนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นะคะคนพื้นที่รู้อยู่แล้วว่าใครจะได้รับเลือกเป็นสว.แล้วมีการจัดวางคนลงสมัครไม่ตรง ตามความเชี่ยวชาญ นำวิศวกรไปลงสมัครกรมเกษตรกรนอกจากนี้ยังพบเส้นเงินสดผ่านเลขานุการส่วนตัวนะคะของรัฐมนตรีด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่ออกมานะคะคุณไอติมยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าเรื่องหัวสวเนี่ยจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างแน่นอนรวมทั้งประเด็นอื่นๆทั้งทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะ Thailand AI Passport ด้วยนะคะก็หลังเปิดสภานะคะก็เชื่อว่าฝ่ายค้านคงขอเปิดยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะไปดูนิดาโพกันบ้างวันนี้ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 164.05 เห็นด้วยกับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดกับข้าราชการอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปให้เหตุผลรับราชการส่วนใหญ่เนี่ยข้าราชการส่วนใหญ่มองว่าที่เข้ามารับราชการเพราะว่ามั่นคงแล้วก็สวัสดิการดีค่ะนะคะก็เดี๋ยวดูกันนะฮะเรื่องของการปรับนะคะเกี่ยวกับบรรดาข้าราชการเพราะว่าตอนนี้รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายคุณประกรณ์เองเนี่ยก็กำลังดำเนินการนะคะคอดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันมาแล้วนะคะไปดูเรื่องสถานทูตจีนกันบ้างค่ะได้ออกประกาศแจ้งเตือนพลเมืองที่มาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศไทยนะคะอันนี้อาจจะต่อเนื่องจากแม่จีนทั้งหลายที่เข้ามาเป็นแฟนคลับนะฮะของบรรดาดาราอินฟูนะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เลยทำให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกคำสั่งแจ้งเตือนพลเมืองจีนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและกีฬาในประเทศไทยเนี่ยให้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่นนะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีอารยธรรมเป็นระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายของไทยอย่างเคร่งครัดและเคารพประชาชนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันรักษาสืบสานมิตรภาพดั้งเดิมไทยจีนและขอให้ยึดมั่นในการเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ส่งความปรารถนาดีทนุถนอมร่วมกันรักษามิตรภาพดั้งเดิมของไทยและจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะคะเสริมสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนไมตรีจิตระหว่างกันนะคะก็หวังไว้อย่างยิ่งนะว่าพลเมืองจีนที่เดินทางมาที่ไทยเนี่ยนะคะจะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็เคารพการจัดระเบียบต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นความร่วมมืออันดีกันนะคะ

0: กันได้มากแค่ไหนถ้ามีคนมาท้าต่อยก็กันตรงๆตัวต่อตัวก็ต้องมีขีดจำกัดเหมือนกันนะคะก็ไปดูกันนะว่า เรื่องนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะดิฉันและชนีวันดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันภัจจรีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เวลา 19:29 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสมาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัสยาพีรานนท์

0: เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัสยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณ ถลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณ ถลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสรลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสรลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
1: ขอให้พี่พรโชคดีมีสิทธิ์ว่าเป็นสิทธิ์มงคลถ้าเขามีกำลังใจหรือว่าจะประสบความสำเร็จและสบายใจในการไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นผู้แทนของประเทศชาติประชาชนของประเทศเราต่อไปก็ขอให้พรให้ไปด้วยความสวัสดีสำเร็จทุกประการ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569ความว่า พนักท่านนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์สิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์วันนี้เวลา 17:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ณเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนางเพ็ญศรีเคียงสิริเกิดเมื่อวันที่9กรกฎาคม2474ที่จังหวัดนราธิวาสสำเร็จการศึกษาด้านกายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียมีผลงานสร้างสรรค์วรรณกรรมอย่างต่อเนื่องเกือบ6ทศวรรษรวมหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมากกว่า40เรื่องใช้นามปากกาที่เป็นที่รู้จักได้แก่นราวดีสิริเพ็ญและศรีทาราผลงานโดดเด่นที่สร้างชื่อเสียงและนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์เช่นนางอายและรักเกิดในตลาดสดรวมถึงนวนิยายเรื่องฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาตินอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่13ได้รับรางวัลสุรินทราชารางวัลนราธิปและได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีบุตรธิดารวม4คนนางเพ็ญศรีเคียงสิริถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27มีนาคม2569สิริอายุ95ปีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศวันนี้เวลา 15:43 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศณเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2478เป็นโอรสของหม่อมเจ้าทองประทาสีทองใหญ่และหม่อมราชวงศ์วลีทองใหญ่ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆอาทิโรงเรียนอัสสัมชัญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่15โรงเรียนในเรืออากาศรุ่นที่2 โรงเรียนการบินและวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการในปี2500มีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นนักบินประจำกองฝูงบิน53กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1หัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นสนธิการกองบิน1และผู้บังคับการกองบิน1นอกจากนี้ยังจารึกประวัติศาสตร์ในฐานะนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon ในโครงการพิษนเรศวรซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับสมรรถนะการป้องกันประเทศของกองทัพอากาศไทยเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมระดับสากลก่อนจะดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่14แห่งกองทัพอากาศไทยนับเป็นผู้บังคับบัญชาและนักบินผู้มีความรู้ความสามารถเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความเชี่ยวชาญด้านยุทธการทางอากาศจนเป็นแบบอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงจิตรการทองใหญ่ณอยุธยามีบุตร2คนพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21มิถุนายน2568สิริอายุ89ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยที่โรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิตติขาวเจริญจากนั้นคุณหญิงจันทนีธนารักษ์ไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร okay. ในการนี้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่เด็กหญิงชนนิภามงคลวุฒิวงศ์และเด็กหญิงณัฐกิตตาท้าวโสส่วนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันคุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีคุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน3คนได้แก่เด็กชายสุภพงษ์บุตรชาติเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดและเด็กหญิงภัสสาไสงามและที่โรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิพันธ์เกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาจากนั้นที่จังหวัดนนทบุรีพันตรีปฏิพันธ์เกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิรัฐาผู้พลงซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาตัวณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีพร้อมกันนี้ที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่พันตรีปฏิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางสาวชิชนกวิจาสิกาและต่อมาพันตรีปฏิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางวัชรินทร์วัดทองและเด็กหญิงภัทธิราแพรวสมุทรณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่โดยมีครอบครัวและญาติผู้ได้รับบาดเจ็บให้การต้อนรับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ทั้งนี้ครูและนักเรียนตลอดจนครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับทราบถึงพระราชกระแสทรงห่วงใยล้วนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพวงมาลาและทรงรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วันนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ซึ่งศพบำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลกันรอมอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษและที่จังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกราชผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมที่มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปเวลา 11:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดราชสิทธารามสี่รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 17:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและเวลา 19:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร4รูปและวัดอนงคารามวรวิหาร4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพในรอบค่ำคือตั้งแต่เวลา 19:00 ถึง 20:30 นาทีหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมหาวิทยาลัยรังสิตโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญบริษัทแฮปปี้แทดมอลล์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกศสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธิพรวัดเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินทร์วัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังและวัดอินทวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทฮาริการโซลูชั่นจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรืองยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมและสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโพชัยวัดหายโศกวัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสักแก้วจังหวัดน้องคายวัดธาตุวัดตาชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดเรืองศรีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัทสีแสงการโยธา1979จำกัดและราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษามูลนิธิสมจิตสุพรรณทัศน์และครอบครัวสวรรค์พันทองและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดกวิสรารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องโดยวันที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังมีการปรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นเวลา8:00 นถึง12:00 นในวันดังกล่าวและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตลอดทั้งวันอาทิอุบาสกและอุบาสิกาและประชาชนจังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชาสมาไซในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนและวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ที่ทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งพื้นป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนคนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: วันนี้ต้องถือว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเป็นองค์กรหลักนะคะในการที่จะเขาเรียกอะไรเป็นหน่วยนำในการที่จะรักษาพื้นป่าของประเทศต่างๆที่ท่านอธิบดีได้กล่าวแล้วว่าพื้นที่ป่าเราเนี่ยมันก็คืออุดมสมบูรณ์แหละแต่มันก็ต้องลดหลั่นลงไปตามวิกฤตการภัยธรรมชาติหรืออะไรหลายๆอย่างณวันนี้อยากจะทราบถึงว่าในฐานะที่ผู้ตรวจเองเนี่ยได้ลงพื้นที่ต่างๆได้เห็นความเปลี่ยนแปลงป่าสูงโทรมป่าอุดมสมบูรณ์ตรงนี้พอจะเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสำเร็จของการทำงานภายใต้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่างไรคะท่าน
1: ปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นที่จะสร้างป่าตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่าเพื่อให้พื้นป่าไทยคงอยู่เคียงคู่แผ่นดินพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลและเกื้อกูลครั้งหนึ่งปัญหาการบุกรุกป่าเคยเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศแต่เมื่อความจำเป็นในการดำรงชีพผลักดันให้ผู้คนต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกินขอบเขตมีการแผ้วถางป่าเพื่อเป็นที่ดินทำกินเป็นบริเวณกว้างต่อมาทางราชการอพยพราษฎรออกไปทิ้งให้บริเวณนี้มีสภาพเป็นเขาหัวโล้นซึ่งเวลานั้นภาคราชการมีนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าโดยให้ราษฎรออกจากพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่ว่าคนคือผู้บุกรุกทำลายป่าดูเหมือนจะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรหากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับมีพระราชดำริที่ต่างไปจากนั้น
2: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: ดังเช่นในพื้นที่ดงดอยอันห่างไกลที่ในอดีตนั้นเข้าถึงได้ด้วยการเดินเข้าไปในเฉพาะในฤดูแล้งและถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในฤดูฝนแต่ไม่ไกลเกินกว่าที่พระแม่แห่งพื้นป่าไทยเสด็จพระราชดำเนินไปถึงพระองค์ได้ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความจำเป็นของการบุกรุกป่าและปัญหาเรื่องปากท้องของราษฎรหลังจากนั้นได้มีพระราชสวนีให้จัดหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อให้ราษฎรกลับเข้าไปอยู่อาศัยใหม่โดยจัดที่ทำกินจัดหาแหล่งน้ำและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะปลูกโดยมีเงื่อนไขว่าทุกคนจะต้องช่วยกันไม่ตัดไม้ทำลายป่าดูแลรักษาฟื้นฟูพื้นป่าให้กลับคืนมาด้วยส่งเชื่อมั่นว่าคนอยู่ร่วมกับป่าและดูแลรักษาป่าได้หากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปิชาสามารถและน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระแม่แห่งพื้นป่าไทยภายใต้แนวทางป่าคงอยู่คนมีอาชีพกลายเป็นต้นแบบแห่งภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศดังได้ปรากฏความสำเร็จตามพระราชปณิธานป่าเกื้อคนคนรักษาป่าณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดอยดำจังหวัดเชียงใหม่
3: บ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อที่จะยกระดับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าหรือรอบๆป่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็ที่สำคัญที่สุดก็ไม่เป็นภัยคุกคามกับป่าไม่บุกรุกป่าไม่เผาป่าไม่ล่าสัตว์ในปีพ.ศ.2512ซึ่งรัฐบาลก็ได้นำแนวพระราชดำริมาปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อที่จะให้กฎหมายเนี่ยได้ผ่อนปลนให้พี่น้องประชาชนได้อยู่กับป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าลัก 4,042 ชุมชนในพื้นที่ 4.257 ล้านไร่ที่มีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่1ล้านกว่าคนเนี่ยก็ได้นำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในการที่จะมาต่อยอดในเรื่องของการที่จะพัฒนาชุมชนให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมมีการอนุรักษ์ดินและน้ำมีการป้องกันไฟป่าหลายๆพื้นที่ที่แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกมีการเข้าไปปลูกฟินมีการเข้าไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มากมายจนไร้ขีดจำกัดก็ค่อยๆกลับฟื้นฟูมามีสภาพเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์มากขึ้นก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงวางรากฐานให้กับพวกเราชาวกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
4: แนวพระบิดที่กรมอุทยานยึดถืออยู่ในการน้อมนำเนี่ยมีหลักๆอยู่3ประการนะครับประการแรกดูแลพื้นที่ป่าที่มันสมบูรณ์เนี่ยให้คงอยู่นะครับไม่ให้ถูกรุกทำลายประการที่2ก็คือฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ดังเดิมโดยใช้แนวพระราชดำรินะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกปลูกป่าในใจคนนะครับทำระบบป่าเปียกต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ในและรอบพื้นที่ป่าเพื่อให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับไม่ต้องไปบุกรุกป่าไม่ต้องไปจุดไฟเผาป่ามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของป่าให้เกิดขึ้นในใจเขา
1: เบื้องหลังความสำเร็จคือความร่วมมือระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าผู้เสียสละเพื่อปกป้องทรัพยากรของชาติจากความขัดแย้งในอดีตแปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความร่วมมือที่หล่อหลอมให้คนและป่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลจึงไม่ใช่เพียงแนวคิดแต่คือวิถีความยั่งยืนที่สืบสานจากพระราชกรณียกิจและนามพระราชฤทัยเมตตาพระแม่แห่งผืนป่าไทยสู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
0: รับคำตอบแล้วว่านั่นแหละคือผลสัมฤทธิ์แห่งการรักษาป่าป่าเพื่อคนคนรักษาป่าอย่างแท้จริงวันนี้เราต้องลาไปกับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและท่านผู้ตรวจนะคะสวัสดีค่ะ
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม
4: ่ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
3: อไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะไม่ได้ติดสาขาแต่ว่าต้องดูว่าคุณสมบัติหรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับ มันมีความตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนเราเห็นว่าน้องๆอ่ะหลายๆคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะมากๆพี่อยากให้แบบลองสำรวจตัวเองก่อนเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเลยครับทุกคนไม่ได้ต้องมีความสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปั๊บฉันจะเป็นโฟโม่ feel missing out ทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นลองดูความสามารถของตัวเองแล้วเอาไปแมทช์กับตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้ดีกว่า
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดก็อยู่บ้านอย่าไปหยุดอยู่กับอดีตนะครับ
6: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญดอกไม้สิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บเหตุยิงในโรงเรียนสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญดอกไม้สิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บเหตุยิงในโรงเรียนคุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยครูและนักเรียนจากเหตุการณ์ความไม่สงบณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีพันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลธนบุรี2โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรและโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรด้านคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลบางกลวยโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีอาการดีขึ้นตามลำดับภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน2รายและทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์สราวุธจอกลมรายงานครับ
2: นายกรัฐมนตรีเผยโครงการแลนด์บริดจ์เน้นฟังประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทบทวนและปรับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองมูลค่า1ล้านล้านบาทว่าขณะนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะยังไม่คุ้มค่าเอาไว้คุ้มค่าก่อนค่อยดำเนินการแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหากทำสำเร็จจะมีระบบขนส่งเชื่อมโยงส่วนที่หายไปหรือ missing link ซึ่งจะทำให้ระนองสามารถเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่าเรือระนองให้สามารถรับสินค้ารับคอนเทนเนอร์ต่างๆได้มากขึ้นในช่วงที่จำนวนปริมาณยังไม่คุ้มค่ากับการสร้างแลนด์บริดจ์ก็ยังต้องเริ่มวางโครงสร้างก่อนขณะนี้มีคนบอกว่าไม่เอาแลนด์บริดจ์ชาวระนองและชุมพรต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ด้วยหากพี่น้องชุมพรระนองบอกว่าก่อให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ก็ต้องเรียกร้องซึ่งตนเกรงว่าคนที่บอกไม่เอาจะไม่

0: อยู่ที่นี่แต่ถ้าพี่น้องชาวชุมพรระนองหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่เอารัฐบาลยังไม่สร้างแน่นอนเพราะต้องฟังเสียงประชาชนเป็นภาพรวมแล้วประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อกลั่นกรองข้อเสนอของทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลาเตรียมเสนอ5โครงการวงเงิน395ล้านบาทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจังหวัดสตูลเสนอ18โครงการ209ล้านบาทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงท่าเรือจังหวัดยะลาเสนอ6โครงการ265ล้านบาทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นการเปิดใช้สนามบินเบตงจังหวัดปัตตานี6โครงการ 7,683 ล้านบาทยกระดับจังหวัดสู่ศูนย์กลางโลจิสติกชายแดนภาคใต้และจังหวัดนราธิวาสเสนอ9โครงการ404ล้านบาทเช่นขยายทางหลวงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกรกและแม่น้ำบางนรา
2: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่มี
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Is that good?
4: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
3: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2 Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: พาไปมู
5: ปังพิกัดมูเติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอูขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTubeเอทามยูดีเฟซบุ๊กและติ๊กต็อกคชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
9: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
10: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: วันพุธ
8: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แฉข่าวเช้า First Class
7: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
12: แฉข่าวเช้า
13: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
14: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: EFM playlist of the week.
2: New entry.
3: Number 14.
4: จะปล่อยเธอไปไม่ว่ายังไง
5: นาฬิกาทรายโบกี้ไลออน
4: ได้อยู่ข้างกายเธอ
6: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับดีเจพีที่นี่ EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมี

0: And News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะจังหวัดน่านออกประกาศเตือน7อำเภอเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากภายใน48ชั่วโมงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประชุมร่วมกับคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านซึ่งอิทธิพลทางอ้อมของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในตำบลไหลน่านตำบลเวียงสาและตำบลกลางเวียงรวมแล้วกว่า130หลังคาเรือนจังหวัดน่านประกาศพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษครอบคลุม7อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาปูภูขออภัยค่ะปัวภูเพียงแม่จริมสันติสุขเวียงสาและบ่อเกลือตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่12สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดคุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานค่ะ
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยตอนนี้บางพื้นที่เริ่มประสบกับสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันมีหลายจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่เตรียมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และพิจารณาปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ต่างๆรัฐบาลเน้นย้ำให้จังหวัดหน่วยงานราชการและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อสั่งการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างเคร่งครัดโดยให้สำนักงานชลประทานควบคุมกำกับการระบายน้ำให้สอดรับกับสถานการณ์และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือรวมไปถึงแก้ไขปัญหาและเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งไปด้วยกันด้วยอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ผู้กำกับการสภ.ปลายบางรับมีแชทขู่ก่อเหตุซ้ำจริงโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีตำรวจเตรียมมาตรการป้องกันดูแลโรงเรียน24ชั่วโมงคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: จากกรณีที่เพจข่าวคนนนลงโพสต์ระบุมือมีดปล่อยข้อความขู่ก่อเหตุซ้ำที่โรงเรียนเทพศิรินล่าสุดพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8สิงหาคมประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีได้นำหลักฐานเป็นภาพแชทที่มีการพูดคุยกับแผนก่อเหตุรุนแรงซ้ำในวันที่17ถึงวันที่18สิงหาคมเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนสภ.ปลายบางเอาไว้แล้วเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบข้อที่จริงหลังนักเรียนมีการส่งแชทดังกล่าวเข้ามาในไลน์กลุ่มผู้ปกครองจนเกิดความตื่นตระหนกกันทั้งโรงเรียนส่วนประเด็นแชทที่ระบุว่าอาจมีผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งรายนั้นทางเครือข่ายผู้ปกครองชี้แจงว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดของนักเรียนเนื่องจากมีตำรวจนอกเครื่องแบบจากสน.ลุมพินีเร่งให้การช่วยเหลือนักเรียนในอาคาร

0: สุดแรกทำให้น้องๆเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ก่อเหตุอีกคนขณะนี้โรงเรียนได้ประกาศปิดเรียนชั่วคราวและมีกำหนดเปิดในวันที่17สิงหาคมพร้อมยกระดับมาตรการตรวจค้นอาวุธและดูแลสภาพจิตใจนักเรียนครูเข้มงวดณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
1: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: อังคารคลุมโปง
4: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทำธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากเถียงนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นควันๆนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
5: ว้าย
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: วันนี้เราอยู่กับ Nagi Bar สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ภารกิจของคุณก็คือภารกิจสัญญาเราจะให้คุณเกี่ยวก้อยอีกฝ่ายแล้วพูดว่าอยากจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีให้กับอีกฝ่ายยังไงบ้าง
3: สัญญา
2: ว่า
3: จะเป็นเด็กดีครับจะซัพพอร์ตพี่แม็กทุกเรื่องเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันจะไม่ไปไหนสัญญาว่าจะอยู่กับพี่ไปเสม
4: อ
3: สัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีของพี่แม็กตลอดไปครับ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะสำนักงานสำรวจแห่งชาติของสหราชอาณาจักรค่ะมีการนำข้อมูลพิกัดสถานที่มาใช้วิเคราะห์เพื่อระบุว่าบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะเผชิญความเสี่ยงจากไฟป่าน้ำท่วมการกัดเซาะชายฝั่งและคลื่นความร้อนที่รุนแรงค่ะชี้ว่าการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศอาคารและความหนาแน่นของประชากรจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถที่จะประเมินจุดที่ภัยธรรมชาติคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและบริการสำคัญได้อย่างแม่นยำค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
6: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ลาลาลาลา
10: เหนื่อยหน่อยแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยหน่ายพอถึงเป้าหมายจะหายเหนื่อยเอง
11: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
11: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: ลูกของเราน้องอายุ5ขวบค่ะลูกเราเนี่ยเป็นนักเรียนในคลับแบดมินตันลูกก็เล่าว่าเขาอะโดนโค้ชดึงกางเกงเห็นก้นเห็นอวัยวะเพศอะค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาใบแจ้งความไปขอดูวิดีโอเราไม่เห็นเหตุการณ์นะคะมุมกล้องที่สนามมันฉายไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะคิดว่าก็คงสุดแค่นี้อะค่ะแต่เราอะเราไม่รู้ว่าเราที่ทำอยู่มันพอหรือยัง
4: เชื่อว่ายังมีคนที่ฟังแล้วคิดว่ามันก็เล่นกันมาแบบนี้อย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเราดูกันดีๆมันไม่
5: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
4: ถ้าสงสัยว่าตัวเองปกป้องลูกได้มากพอแล้วหรือยังผมว่าการปกป้องที่ดีที่สุดคือเอาเขาออกมาเขารู้สึกว่าคุณแม่เขาช่วยเขาเต็มที่ผมว่าอันเนี้ยเคลียร์หมดละ
6: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
8: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: EFMPlaylist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อกรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: กายทนทานต่อความร้อนในฤดูร้อนได้ดีขึ้นติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่าคนอื่น

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันจันทร์ใช้ชีวิตให้เต็มที่ในแบบที่เราต้องการแล้วอย่าลืมหันมาดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เวลากลางคืนที่ฉันนั่งมองพระจันทร์มันก็จะคิดถึง

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้ออีโบลาในคองโกรวมแล้วทะลุกว่า 4,000 รายนะคะและมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,850 รายครอบคลุมพื้นที่มากกว่า5จังหวัดได้แก่อิตุรีคิปูเหนือคิปูใต้โอเตอูเอเลและโซโปซึ่งถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่อันดับ2ของโลกและการกระจายตัวรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้นะคะทั้งนี้แล้วค่ะผลการวิจัยจากไซอันค่ะเมื่อเดือนที่แล้วบอกว่าการระบาดในคองโกรอบนี้น่าจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมหรืออาจจะเนิ่นนานกว่านั้นในจังหวัดอิตุรีโดยพบผู้สงสัยติดเชื้อมากกว่า500รายในช่วงก่อนประกาศการระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อ15พฤษภาคมค่ะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินตัวเลขจริงอาจสูงกว่ารายงานอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าความล่าช้าในการตรวจพบระบบเฝ้าระวังที่รับมือไม่ไหวความขัดแย้งทางท

0: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: my sweetest baby no no
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้นะคะผู้นำฝ่ายขวาคนใหม่ของโคลอมเบียค่ะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งแล้วพร้อมใช้โอกาสในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้เข้ารับตำแหน่งประกาศเจตนารมณ์ในการปราบปรามการค้าผู้มีอิทธิพลยาเสพติดและการปราบปรามพืชโคคาอย่างจริงจังผู้นำโคลอมเบียวัย48ปีผู้นี้ค่ะชนะการเลือกตั้งรอบ2นะคะเมื่อเดือนมิถุนายนโดยนโยบายปราบปรามกลุ่มติดอาวุธปรับลดขนาดองค์กรภาครัฐสูงสุดถึง 40% และก็ฟื้นฟูภาคพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโดยเขาเป็นพันธมิตรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะและก็เคยทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังกึ่งทหารฝ่ายขวามาก่อนค่ะทั้งนี้เขาก็ไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมาก่อนเลยติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM News เสถียรศรีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ลาลาลาลาลา
11: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้นเธอคุย

0: สวัสดีวันจันทร์อย่าลืมเก็บเงินวันละนิดวันละหน่อยสร้างความมั่นคงในอนาคตเพื่อตัวเราเองนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันตรวจเยี่ยมการซ้อมรบโจมตีชายฝั่งระหว่างการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีโดยผู้นำไต้หวันค่ะได้ขึ้นเรือเร็วโจมตีติดอาวุธปล่อยนำวิถีและร่วมชมการส่งโดรนโจมตีระดับต่ำเพื่อจำลองสถานการณ์การต้านทานและการผลักดันการโจมตีจากจีนซึ่งจะยังคงอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนไต้หวันและประกาศพร้อมใช้กำลังเข้าควบคุมหากมีความจำเป็นขณะที่รัฐบาลไต้หวันค่ะก็ยืนยันปฏิเสธข้ออ้างอิงอธิปไตยของรัฐบาลปักกิ่งมาโดยตลอดติดตามกันได้ใหม่ค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได
1: ้ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะเกาหลีใต้ค่ะจะฟื้นโครงการรถไฟเชื่อมต่อเกาหลีเหนือนะคะหลังจากโครงการนี้ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี2015ถูกระงับไปนะคะโดยเส้นทางรถไฟนี้เริ่มต้นจากกรุงโซลและสามารถพัฒนาไปสู่การเชื่อมต่อไปยังเมืองวอนซานซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือในอนาคตเมืองวอนซานนะคะถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เกาหลีเหนือเนี่ยทุ่มเททรัพยากรในการพัฒนาเขตท่องเที่ยวชายฝั่งวอนซานกันมาซึ่งเป็นรีสอร์ทชายหาดขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 20,000 คนและนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือก็ได้ยกให้เป็นโมเดลต้นแบบในการขยายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ลาลาลาลาล
8: าไม่ว่าจะมาจากไหนรวยหรือจนความฝันของทุกคนสำคัญเท่ากัน

0: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตคนเราสามารถผิดพลาดกันได้แค่ยอมรับในความไม่เก่งของเราแล้วพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ค่ะติดตามกันต่อไปนะ EFM News แสดงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาเต็ม
6: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมาเริ่ม

is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กิน

0: กินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
0: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทุกที่ทั่วโลก
0: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
3: อังคารคลุมโปง
4: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากอย่างนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นคนควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
5: ว้าย
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง20:00 ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะครูสภาเตรียมมอบรางวัลครูธิรคุณเชิดชูเกียรติ5ครูโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟันย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณวีระธรรมโมเลขาธิการครุสภาเปิดเผยว่าครุสภาเตรียมมอบรางวัลครูเถระคุณเพื่อประกาศกิตติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี5รายที่อุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตได้แก่นายกิติพงษ์สมรักรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตีหญิงชะนันพรนาคพรั้งครูชำนาญการครูภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างครูคณิตศาสตร์และนางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเจ้าหน้าที่บริการกิจการนักเรียนซึ่งครูทั้ง5ท่านแม้จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจและความเป็นครูเมื่อค่ำวานนี้ที่สนามสุขพัชราไซนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 7,400 คนโดยสุขภาพที่ดีคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศและสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดรวมพลังคนไทยขยับกายพร้อมกันทั่วประเทศมุ่งสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือ

0: ใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
4: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ครับผมมูนุฟังต้อนรับเข้าสู่ EFM Morning Mood ครับ6โมงถึง8โมงเช้าอยู่กับผม DJ P มูนุฟัง2ชั่วโมงนี้เช่นเคยครับผมอยากให้เพลงไหน Start Your Day ของคุณครับส่งขอเข้ามาได้เลย2ช่องทาง Airtime ฟัง Film Music Application และเว็บไซต์ airtime.live ครับผมก่อนไปเริ่มกันวันนี้ฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินโนเรลมิทฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับวันนี้คุณผู้ฟังคิดไหมว่าทำไมฝนทำไมรถมันเยอะจังเลยอะตอนเช้าอะมีใครออกมาพร้อมๆพิมพ์สักประมาณตีห้าสี่สิบตีห้าครึ่งอะไรอย่างงี้บ้างอะรถมันเยอะแบบแปลกๆคุณผู้ฟังคือพิมพ์กดแมปมาทีแรกเนี่ยปกติมันจะประมาณสัก25 นาทีอะไรอย่างงี้เนาะจากแถวๆเรียบด่วนเข้ามาอโศกตอนตีห้ากับเกือบหกโมงเนี่ยแต่ว่าวันนี้กดเข้ามาแบบเกือบ40 นาทีอะคุณผู้ฟังตกใจมากแล้วขับเข้ามาก็คือรถแบบเยอะมากรถติดมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นละแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยใครจะไปไหนใครจะไปทำงานต้องรีบออกนิดนึงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าโอ้โหวันนี้ใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะอัปเดตสถานการณ์รถติดกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟัง1เพลงแรกก่อนละกันวันนี้เข้าสูตรของเราก่อนเลยกับเพลงใหม่วันนี้จิตแจ่มใสครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากคอนบอยครับผมเมื่อวานเปิดให้ตัวเองฟังใน EFM New Release ไปแล้วรู้สึกติดใจขออีกสักรอบหนึ่งนะครับผมนี่คือกาละครั้งเดียวครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแนวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: กลับมาต่อกันกับ EFM Morning Mood ครับผมคุณผู้ฟังเมื่อกี้เปิดให้ฟังกันไปอีก3เพลงเลยครับนาฬิกาทรายจากพี่โบกี้แลออนครับผมผู้ครองหัวใจจาก Slapcase ครับและเมื่อกี้เลยขอเข้ามาจัดให้เรียบร้อยกับจำเลยครับผมผลงานเพลงใหม่จากพี่ๆ Tilly Birds ด้วยคุณผู้ฟังอย่าลืมครับอยากฟังเพลงไหนขอเข้ามาถ้าสมมติชั่วโมงแรกนี้ยังไม่ได้ฟังไม่ต้องกลัวนะคุณผู้ฟังเพราะว่าชั่วโมงที่2เนี่ยพี่ทำการเรียงเพลย์ลิสต์รอไว้ให้แล้วนะจ๊ะมาคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยกับผลงานเพลงต่อไปดีกว่าครับผม1เพลงที่ย้อนกลับไปดู MV เพลงนี้จะรู้สึกว่าโอ้โหศิลปินหญิงคนนี้เขามาไกลมากคุณผู้ฟังเพราะว่านางเอก MV เพลงนี้ครับผมคือพี่ก้อยอรัชพรครับแล้วสมัยเดบิวต์ใหม่ๆเลยกับผลงานเพลงที่ไม่ใช่เดบิวต์แค่นักแสดงนะแต่เดบิวต์ของใกล้ๆกับผลงานเพลงที่แมสขึ้นมาต้นๆของวงที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจเพลงรักอย่าง Fellow Fellow ด้วยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับผมลองไปฟังกันเลยดีกว่าเวอร์ชันแรกของซิงเกิลครับ Fellow Fellow นี่คือเมษาครับ

0: ก่อนพี่แจ็คมีพี่ณมาก่อนนะครับคุณผู้ฟังนี่คือผีลงเย็นครับผมเป็นเพลงที่ไม่อยากเชื่อว่าสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นเพลงได้นะคุณผู้ฟังคือเท่มากเจ๋งมากพี่ณโพลิแคทนี่คือหนึ่งในผู้ปฏิวัติวงการดนตรีไทยเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ฟังเพราะฉันฝากไว้ด้วยกับเพลงนี้ผีลงเย็นครับและก่อนนั้นขอเข้ามาจัดให้เรียบร้อยนะครับผมขึ้นใจครับผลงานเพลงใหม่จากวงเมอร์ฟิชวิ่งกับ Black Heart ด้วยคุณผู้ฟังเบรกสุดท้ายของชั่วโมงแรกกันแล้วครับผมฝากไว้อีกครั้งนึงกับอาหารแมวกินนกเรียวมิดฟิชดรายอร่อยพอดีคำกับมันฮิวฟิชดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ EFM Morning Mood ชั่วโมงที่2ครับสำหรับใครที่รอฟังเพลงใหม่ของเพอร์พีชอยู่รอฟังเพลงของน้องสตังตาริอยู่เดี๋ยวรอสักครู่เดียวชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนนะครับแล้วอย่าลืมอยากฟังเพลงไหนขอเข้ามาได้2ช่องทางนะจ๊ะระหว่างนี้ครับผมใครฟังผ่านทางวิทยุครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกที 7:30 นะส่วนใครฟังผ่านทางออนไลน์ 7:00 ตรงเจอกันจ้า
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันจันทร์ก่อนออกจากบ้านลองหันไปส่องกระจกเช็คตัวเองสักนิดแล้วยิ้มให้ตัวเองเพื่อเพิ่มความมั่นใจกันนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
10: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
9: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUAโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข

0: ปักพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube ATMUD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะไม่ได้ฟิกสาขาแต่ว่าต้องดูว่าคุณลิฟิเคชันหรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะครับ มันมีความตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนเราเห็นว่าน้องๆอ่ะหลายๆคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเยอะมากๆพี่อยากให้แบบลองสำรวจตัวเองก่อนเรามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเลยครับทุกคนไม่ได้ต้องมีความสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปั๊บฉันจะเป็นโฟโม่ feel missing out ทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นลองดูความสามารถของตัวเองแล้วเอาไปแมทช์กับตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้ดีกว่า
2: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพลพีนำทีมฝ่ายปกครองตรวจโรงแรมโนมินีย่านห้วยขวางเจ้าของอ้างจ่ายเงินเคลียร์เจ้าหน้าที่เป็นงวดๆสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุกจับโรงแรมโนมินีจีนยืนยันดำเนินการตามกฎหมายตรงไปตรงมาหลังเจ้าของขอเคลียร์อ้างจ่ายเป็นงวดๆให้เจ้าหน้าที่รัฐแล้วคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
14: เมื่อวานนี้เวลาประมาณ15 นาฬิกานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบูรณาการห้วยขวางตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีและโรงแรมผิดกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางร่วมกับหลายหน่วยงานซึ่งจากการตรวจสอบพบพฤติกรรมอาจเข้าข่ายนอมินีโดยมีชาวจีนถือหุ้น 49% หญิงไทยซึ่งเป็นภรรยาถือหุ้นอีก 51% แต่จากการสอบปากคำพบว่าหญิงไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่าหุ้นการเปิดบริษัทนอกจากนี้พบข้อกังวลเรื่องบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินและระบบป้องกันอัคคีภัยขณะเดียวกันพบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายด้วย และในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อเข้ามาเพื่อขอเคลียร์อ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงานในพื้นที่ห้วยขวางรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยระบุว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินเฉพาะสถานประกอบการที่ถูกตรวจในวันนี้แต่มีการจ่ายเป็นงวดๆในสถานบริการหลายแห่งอยู่แล้วซึ่งนายพลพีสั่งให้กรมการปกครองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ติดตามตัวผู้ที่โทรศัพท์เข้ามารวมทั้งตรวจสอบบุคคล 2-3 รายที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆซึ่งหากการสอบสวนพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาตามกฎหมายยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
8: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
15: ฮอเกอร์เมสซี่บิดาบังเกิดเกล้าของลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย68ปีหลังต้องเผชิญกับอาการป่วยมาอย่างยาวนานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองโรซาริโอของอาร์เจนตินาทันทีฮอเกอร์เมสซี่ซึ่งสถาปนาตนเองเป็นแฟนคลับตัวยงของลูกชายกลายเป็นเสาหลักรวมถึงบุคคลที่ให้การสนับสนุนด้วยวิสัยทัศน์ความเข้มงวดความรักในเส้นทางการค้าแข่งอาชีพที่ยิ่งใหญ่ตลอดการของลูกชายจนกระทั่งก้าวไปสู่ความสำเร็จในฐานะนักเตะระดับตำนานจนถึงเวลานี้ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก9โปรตุเกสคู่ที่น่าสนใจ FC โปโตแชมป์เก่าชนะอเวก้า 2-0 โมราเรนเซ่เสมอสปอร์ติ้งบราก้า 2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์คู่ที่น่าสนใจคิมานอกแพ้กัสโกเซติกแชมป์เก่า 1-5 กัสโกเรนเจอร์แพ้ฮิมเมเนียน 1-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับ